ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862
1: 1 2

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

0: โครงการเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052-005-343-094-19
0: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังช่วงบ่ายด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio นะสำหรับบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันช่วงบ่ายครับของวันที่3นะครับวันนี้วันเสาร์ที่3เนาะวันนี้วันเสาร์ที่3นะครับ3เดือนตุลาคมนะฮะ2569กับอากาศร้อนๆร้อนไหมฮะร้อนไหมเอ่ยเชียงใหม่ร้อนมากนะตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่ร้อนระอุมากๆเลยนะฮะอากาศนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับคือถ้ามีแอร์ก็เปิดแอร์ซะนะผมคิดว่าเบื้องค่าไฟจำเป็นระวังร้อนเกินนะแต่โซนภาคกลางกรุงเทพฝนตกอีกแล้วนะในระยะตรวจอากาศนะโซนภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับใกล้ๆเนี่ยนะฮะอยุธยาลงมามีฝนลงมาธัญบุรีนะครับหลายโซนหลายพื้นที่รวมถึงฉะเชิงเทรานะครับชลบุรีนะพัทยาปวกแดงมีฝนฟ้าลงมาทางภาคตะวันออกนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่ากลุ่มภาคกลางภาคตะวันออกนี่เจอฝนถล่มบ่อยมากเลยนะครับส่วนภาคเหนือกับอีสานนี่ไม่ค่อยมีฝนเลย ก็จะมีก็ประปรายเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็เป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ตรงกับวันที่3นะครับเดือนตุลาคม2569มาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ฮะกับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทครับคลินิกจัดฟันเดนทิสต์สไมล์เชียงใหม่นะใกล้แยกสนามบินนะตรงข้ามนิยมพาณิชย์เชียงใหม่ครับแล้วก็รวมไปถึง True Detect ด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้เลยนะครับมาทักทายดีกว่าวันนี้มีใครที่เข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะโอ้พอทักแม่ตอนเช้าเลยฮะพี่เล็กนะฮะพี่เล็กสายยักษ์มาอยู่ป่าวเอ่ยสวัสดีครับพี่วินขอเพลงมานะหน่อยครับบ่ายนี้ได้เลยครับพี่ถ้าพี่เล็กสายยักษ์ฟังอยู่ทักทายส่งสติกเกอร์มาด้วยจะได้รายงานตัวว่าฟังกันอยู่แล้วนะจะได้รายงานตัวว่าฟังกันอยู่แล้วนะจ๊ะพี่บิลลี่แฮงค์สวัสดีครับขอเพลงฝนจางนางหายนะฮะพงเทพกระโดนชำนาญนะถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งนะเพราะหลายคนส่งข้อความมาแต่11โมงบ้างมาแต่เที่ยงนี่จะวินยังไม่ได้เข้ามาส่องดูในข้อความนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้ตอบให้เนาะถ้าเห็นข้อความจะตอบให้ส่วนมากจะมาตอบช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายๆกว่าเพราะว่าเข้ามากันหลากหลายนะจ๊ะฝนจางนางหายพงเทพก็อยู่ส่งสติกเกอร์มาด้วยวิมลทิพย์สาวยุ้ยบอกว่าสวัสดีจ้าทักทายบกไม้บกมือมาแล้วยุ้ยนะฮะสรายุทธนะครับทักทายครับดีเจขอเพลงใจสั่งมาหน่อยฮะนิคมอุตสาหกรรมลำพูนครับทักมาตอนบ่ายร้อนเนาะแต่ว่าเราสรายุทธเราอยู่ในโรงงานไหนเขาฟังเพลงได้ด้วยหรอปกตินิคมอุตสาหกรรมลำพูนถ้าเป็นโรงงานทั่วไปเขาจะไม่พกโทรศัพท์ด้วยเหรอฮะหรือว่าบางโรงงานเขาปล่อยฟรีป่ะหรือว่าแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่อาจจะเป็นบางโรงงานบางบริษัทที่อยู่คนละส่วนงานกันนะเนาะนะครับพี่เดียวสมุทรสาครทักทายตอนบ่ายวันเสาร์ครับดีเจสมุทรสาครเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มครับคาดว่าวันนี้จะมีฝนตกภาคกลางอ่ะเจอฝนเยอะพี่ส่วนเหนืออีสานไม่มีเลยร้อนมากขอเพลงสรุปไม่ได้ขออันวาเลยสรุปไม่ได้เลยผมนี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับสลาดอยแหลมเมืองเปาะเมืองปอนใช่ไหมพี่สวัสดีครับขอเพลงคู่เธอของเซกโลโซด้วยครับนะฮะอันนี้ทักทายมาสังกำแพงนะพี่น้องนะฮะทักทายเข้ามาพี่สลาดอยนะครับสลาดอยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเนอะนะฮะไอ้สลาดดอยนะฮะแล้วก็พี่แสวงชัยคนละสรีซาวเพลงคิดถึงจริงๆนะฮะรวมไปถึงพี่ลูกเพชรด้วยนะฮะขอเพลงทะเลใจนะฮะขอเปิดตอน4โมงเย็นได้ไหมฮะได้ครับ4โมงก็4โมงรอสักครู่เพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาฟังในช่วงเวลานั้นนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีทักทายแล้วกันฮะอะไรอ่ะส่งอะไรมาสี่ลังไม่ฉี่นี่คือไงกินเบียร์ไป4ลังเหรอฮะอ๋อชื่อเพลงใช่ไหมฮะโอ้เพลงอะไรเนี่ยนะฮะสี่ลังโบเยี่ยวนะเพลงลาวเหรอฮะโอ้ชื่อเพลงประหลาดฮะรอก่อนเด้อเดี๋ยวเปิดให้นะฮะดวงใจพรหมนิตนะฮะภาษาลาวนะฮะแล้วก็พี่โอ้ดีเจวินครับขอเพลงไอ้สันควานของธีรเดชนะฮะพี่บอสสันควานแล้วฮะแหมทักทายก้อยลาดพร้าว122ฮะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันเสาร์ดีเจวินขอเพลงขังหัวใจของส้มมารีอย่าก้อยตอนนี้เธอนี่ก้อยไอ้ตอนเนี้ยจูนนี่คือเขาเลิกจิ้นกันแล้วใช่ไหมก้อยบางครั้งที่เธอต้องเข้าใจด้วยนะบางครั้งที่เขาก็จิ้นกันเพราะงานก็มีนะฮะคืออย่างเงี้ยอย่าก้อยเนี่ยนางจะเป็น FC ของสาวเขาเรียกว่าสาวอะไรอ่ะไม่ใช่สาววายเราไม่ใช่สาววายสาวเนี่ยผู้หญิงที่เป็นคู่กันอ่ะผู้หญิงที่เป็นคู่กันอ่ะเขาเรียกว่าสาวอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผู้หญิงที่เป็นคู่กันนะฮะคู่จิ้นกันอ่ะผู้หญิงหญิงอ่ะคู่จิ้นกันพอหญิงคู่นี้เขาเลิกกันนางก็จะเปลี่ยนนะฮะล่าสุดนี้คู่อะไรนะลืมชื่อยูริใช่ไหมใครกับใครนะชื่ออะไรนะฮะคู่ใหม่ที่เธอไปจิ้นเขาอะที่เธอไปอันนี้เขาบอกเป็นเอฟซีเขาเรียกคู่อะไรดีเจเขาไม่เรียกไม่ถูกอ่ะ
ถ้าเป็นในส่วนของฝั่งชายเขาจะเรียกว่าซีรีส์วายวายเนาะผู้หญิงเขาเรียกอะไรยังไม่รู้เหมือนกันฮะเออเนี่ยนางจะไปเป็น FC FC นะฮะแหมต้องถามพี่โอเนี่ยนะครับบิ้นกับปุยนุ่นอ๋อโอเคเขาเป็นคู่จิ้นกันบิ้นกับปุยนุ่นตอนนี้ไปเป็น FC คู่ใหม่อีกละหวังว่าจะไม่เลิกกันนะยายก้อยนี่ไปหาคู่ไหนเลิกหมดเลยเขาเรียกกันอ๋อเขาเรียกกันว่ายูริเหรอฮะโอ้สับเฉพาะไม่รู้จักเรียกว่ายูริหรือว่าคู่จิ้นกันนะเออนะฮะเดี๋ยวยายก้อยเธอไปวุ่นวายเขามาเดี๋ยวเขาเลิกกันนะยายก้อยนี่เขาเรียกว่าเป็นคนอาถรรพ์นะฮะไปหาคู่ไหนนี่เลิกกันทุกคู่นะฮะนะครับสวัสดีโปเต้โปแตะด้วยกันละกันครับโปเต้อ๋อได้ FC นะฮะแหมต้องถามพี่โอเนี่ยนะครับบิ้นกับปุยนุ่นอ๋อโอเคเขาเป็นคู่จิ้นกันบิ้นกับปุยนุ่นตอนนี้ไปเป็น FC คู่ใหม่อีกละหวังว่าจะไม่เลิกกันนะยายก้อยนี่ไปหาคู่ไหนเลิกหมดเลยเขาเรียกกันอ๋อเขาเรียกกันว่ายูริเหรอฮะโอ้สับเฉพาะไม่รู้จักเรียกว่ายูริหรือว่าคู่จิ้นกันนะเออนะฮะเดี๋ยวเจ๊ก้อยเธอไปวุ่นวายเขามากเดี๋ยวเขาเลิกกันนะ

ันนี้ก็ให้กำลังใจลุ้นนะเมื่อไหร่ว่าหวยโปเต้จะออกสักที975แล้วล่าสุดที่เดินผ่านแผงหวยได้1เบอร์ครับทันลงท้ายที่975พนักงานดีเด่นรายงานตัวครับพระราม7ฝนเพิ่งหยุดตกนะฮะฟังออนไลน์อยู่นะจ๊ะแม่โปเต้โปแตะนะครับต้องหวยต้องเข้าหวยต้องเข้าละ นะครับในแอปฟังได้อยู่ปกติใช่ไหมฮะในเว็บไซต์กระตุกไหมเมื่อกี้ประมาณสัก20นาทีเมื่อกี้เหมือนมันสะดุดไปนิดนึงเดี๋ยวจะดูในเว็บไซต์นะฮะแต่ถ้าฟังในแอปน่าจะไหลลื่นดีนะครับต้องเป็นแอปไทยรีดิโอเด้อนะแอปอื่นไม่แน่ใจนะครับแอปไทยรีดิโอนะใครที่ไม่ได้ใช้แอปไทยรีดิโอนะครับให้เปลี่ยนเป็นไทยรีดิโอนะเพราะว่ามันจะลื่นดีคือ DJ ส่งสัญญาณ2ลิงก์พร้อมกันในแอปไทยรีดิโอถ้าสมมุติว่าลิงก์ไหนมันสะดุดเนี่ยมันจะวิ่งไปอีกลิงก์นึงนะถ้าลิงก์นี้สะดุดมันจะวิ่งกลับไปกลับมาฮะเราตั้งไว้2ช่องสัญญาณนะช่องนี้สะดุดมันไปอันนึงสลับไปสลับมานะครับเนาะโปเต้บอกไหลลื่นดีนะฮะไหลลื่นเหมือนปลาไหลเนาะโปเต้เนาะรอบนี้โปเต้จะได้หวยนะฮะพี่นาวินซ่าเดอะคอปสวัสดีครับตอนนี้ฟ้าร้องครับมาแต่ไกลเลยครับที่แม่แจ่มนะฮะนะบนดอยน่าจะมีฝนแล้วดีเจเดี๋ยวสักพักน่าจะตกนะพี่นะนะครับพี่รับเหมาก่อสร้างความรู้สึกของตัวฉันจ้าดีเจสวัสดีด้วยนะครับอาเมสบอกว่าทักทายค่ะขอเพลงคู่กันของสครับด้วยให้ยายมูชิหน่อยฮะอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ยายมูชิก่อนนะฮะมูชิเมื่อกดเมื่อคืนหลับก่อนทำไมอุตส่าห์เล่าเรื่องผีเมื่อคืนเล่าเรื่องของเขมรของแขของเขมรทำของใส่กันนะฮะยายมูชิหลับก่อนเฉยเลยอุตส่าห์จะตั้งใจเล่าหลับไปเฉยเลยนะฮะของแขกนะฮะเอาของคอมเมนต์ของคอมเมนต์พี่สีหนุ่มนะฮะขอเพลงแย่ๆหน่อยฮะอุโน่เหล่าทองใช่ไหมมันตึงสรรหาเพลงแปลกๆนะฮะช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับรายงานตัวฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับยินดีให้บริการเหมือนเดิมส่งบริการที่ร้านที่อู่มานะฮะเฉียงครับธีรเดชทองวัฒนาทองอภิชาติครับนี่ส่งมาเพลงเฉียงนะฮะเฉียงนี่เป็นภาษาใต้เหรอครับแปลว่าอะไรอะเฉียงแปลว่าอะไรเฮ้ยไม่ใช่เฉียงเฉียงใช่ไหมพี่จุ้ยสมนึกพังงาทักทายด้วยกันละกันนะครับลูกปัดจากแม่โจ้เชียงใหม่ทักทายจ้ะขอเพลงส่วนเกินบอยพีชเมกเกอร์กันละกันนะครับและพี่แม็กพี่นิคมแม็กนะฮะสวัสดีครับฟังจากระยองฮะปลวกแดงระยองแสงสีเสียงมาเต็มทีเดียวฮะสองชั่วโมงยังไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ก็เป็นโรคประจำตัวช่วงนี้ภาคตะวันออกภาคกลางนี่ระมัดระวังนะฮะมันจะถล่มมันจะลมฟ้าอีกรอบนึงเขาบอกว่าเนี่ยวันที่6 7 8มันจะมาอีกรอบอ่ะรอบนี้ยอดรอบใหญ่เลยแล้วไอ้พายุนั้นเลิกแชร์ได้แล้วนะครับพายุอะไรนะแทรดบิดนั่นนะฮะไม่ใช่ของจริงนะฮะมันเป็นชื่อปลอมนะฮะเห็นแชร์ในออนไลน์กันฉ่ำเลยพายุแทรดบิดนะฮะ ชื่อพายุน่ากลัวมากนะฮะมันเป็นชื่อที่เขาแชร์กันไปเรื่อยเดี๋ยวจะบอกแล้วออนไลน์มันไปเรื่อยอย่าไปเชื่อมันไปเรื่อยนะฮะพยายามเอาเว็บไซต์หลักๆอ่ะฮะเว็บไซต์ข่าวหลักเว็บไปละไปเรื่อยอย่าไปแชร์ข่าวปลอมนะนะครับสาวแย้ไต้หวันทักทายจ้าขอเพลงจากฉันถึงเธอมาไม่กับกระป๋อมด้วยกันละกันครับพี่เฟิร์สบอกว่าเพลงขอเย็นๆเด้อนะพี่นิวัฒน์จอมคำสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พี่เกมเรซซิ่งทักทายมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังและดีเจซินิฟูสักเพลงครับโอ้โหวันนี้อันนี้ไม่ใช่ช้างยกงวงนะฮะรถแบ็คโฮกำลังยกงวงอยู่นะฮะพี่เกมก็ส่งภาพมานะรถแบ็คโฮยกงวงอยู่นะครับพี่ข้าวป่าต้มจืดนะฮะสวัสดีช่วงเวลาก่อนบ่ายสองครับพี่แอนทิอุสนะฮะสุลูปาก้าให้กับกัญญากรภูอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำไมชื่อยาวจังทีนี้ก็ดีนะสุลูปาก้าเราเปิดให้สรายุทธบอกว่าเฮ้ยโอเคครับลักฟังเอาครับดีเจเซลฟังอันอ๋อดีนะฮะผมฟังบลูทูธใช่ไหมเปิดทิ้งไว้แล้วลักฟังเอาเนาะนะครับเนาะที่เมื่อกี้ไงที่นี่คมอุตสาหกรรมลำพูนนะแอบใส่หูฟังขอเพลงหินส้มเคยฟังอยู่เพลงนี้ตลกมากเลยนะฮะแรปลาวใช่ไหมโอ๊ตอยากฟังฮะค่ะเพลงหินส้มนะฮะฝากขอไลน์มาโอ๊ตมีปัญหานะแอดไลน์เข้ามานะไลน์มันชัวร์กว่านะ Facebook มันไม่แจ้งเตือนนะครับพี่กฤษดาชูศรีสวัสดีครับดีเจวันเสาร์ฮะขอเพลง Antibody นะของบี้หน่อยครับเชียงใหม่อากาศร้อนไหมฮะร้อนสิพี่ร้อนมากเลยสุพรรณร้อนมากๆเลยใช่ไหมฮะพี่กฤษดาจากสุพรรณบุรีนะครับกับป้อมบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงคลื่นนะฮะมอบไปกับแย้หน่อยฮะฝากบอกแย้ด้วยคิดถึงเสมอมีสะดุดนิดนึงเมื่อกี้ใช่ไหมแต่มันกลับมาแล้วใช่ไหมพี่โอเคถ้ามันสะดุดแล้วมันกลับมาไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันสะดุดแล้วมันเงียบไปนั้นมันปัญหาแน่นอนนะครับถ้ามันสะดุดปุ๊บมันวิ่งมันจะวิ่งไปหาอีกลิงก์หนึ่งมันจะสลับไปตีไปตีมาดีเจส่งสองช่องสัญญาณนะครับในแอปนะครับพยายามฟังจากไทยเรดิโอนะถ้าแอปอื่นไม่แน่ใจนะครับแอปอื่นเนี่ยดับอาจจะดับไปเลยแต่ถ้าเป็นไทยเรดิโอที่เป็นรูปธงชาติมันต่ออัตโนมัติให้นะดุดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับรายงานตัวครับหัวหน้าวินพอดีวันนี้ทำงานแล้วทำงานใหม่แล้วไม่ว่างได้ฟังเพลงเลยครับวันนี้ว่างแล้วจะมาบอกว่าไปซื้อรถใหม่มาครับว้าววันที่30วันที่1ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทะเบียน971ด้วยเต็มๆเลยครับดีเจนะครับเลขหน้าแล้วก็ถูก2ตัว2ใบด้วยว้าวยินดีกับพี่

ด้วยกันแล้วกันนะฮะพี่จุ่มตัดผมใหม่นะตัดแล้วปุ๊บหนุ่มขึ้นมาทันทีเลยว่าพี่จุ่มนี่หุ่นก็ดีแล้ว180นะฮะวันก่อนมาแล้วนะปล่อยผมยาวกระเซื้อกระเซิงหน่อยนะฮะรอบนี้ตัดผมสกินเฮดพี่ตัดแล้วหนุ่มเลยได้รถใหม่มาเป็นรถอะไรนะขอดูเลขหน่อยสินะรถสีขาวนะครับเป็นรถนิสสันเนาะป้ายทะเบียน971717อ่ะเลขสวยด้วยนะนี่ป้ายทะเบียนกรุงเทพ9717นี่รวยต้อนรับเลขรถคันใหม่ทีเดียวนะฮะนะยินดีด้วยกันเลยกันสำหรับพี่จุ๋มระยองนะครับนะได้รถคันใหม่ก็ถูกหวยกันไปนะครับพี่ชัดชัยสวัสดีครับพี่วิน FC จากพี่โลกรายงานตัวครับพี่สุโลกเมื่อวานก็ฟังทุกวันครับวันนี้ต้องได้ฟังเรื่องผีนะฮะไหนใครเป็น FC ใหม่ที่ยังไม่ได้แอดมาบ้างเอ่ยนะจังหวัดไหนบ้างแอดไลน์เข้ามาที่ ID Line นะครับ FM 975เข้าไปที่ไลน์คุณผู้ฟังนะครับหลังจากนั้นค้นหา ID นี้ครับ FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5มันจะเด้งไลน์ BP Radio ขึ้นมาดำๆเหลืองๆนะฮะแอดเข้ามาเลยนะครับ FM 975เอาออนไลน์เนาะมันจะชัวร์กว่า Facebook นี่ไม่ชัวร์ Facebook มันไม่แจ้งเตือนแต่ก็กดติดตามส่ง Messenger ได้เหมือนกันถ้าที่เจนก็ความจะไปอ่านนะครับ Facebook นะฮะ BP Radio Facebook ชื่อ BP Radio นะ BP เป็นวรรค Radio นะฮะส่วน LINE ก็ ID FM 975ครับพี่จูโซจูสวัสดีครับลื่นไหลลื่นไหลครับดีเจในแอปเยี่ยมเลยฮะทักทายมาพี่จูโซจูโซจึ้งนะครับนะฮะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวข้อความยังหมดแป๊บนึงขออ่านหมดก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะบินได้มิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของประเทศไทยอ๋อเหรอเป็นนางงามเหรอฮะเป็นนางงามจิ้นใช่ไหมนะจิ้นหญิงนะฮะวันนี้พี่จุ้ยบอกว่าวันนี้มีงานตัดหญ้าในสวนครับดีเจฟังเพลงไปด้วยเนี่ยอาจทำงานไปพี่นี่เซลฟี่ไหมดูนะฮะนั่งฟังดีเจใต้โคนต้นกล้วยระวังผีตานีนะพี่นะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนะฮะนะเฉียงภาคใต้ครับแปลว่าควันครับดีเจหาแปลว่าควันจริงเหรอควันไฟนี่เหรอฮะหรออาเม่บอกว่าซีรีส์หญิงเขาเรียกว่า GL คดีเจย่อมาจาก Girl Love นะฮะอ๋อหรือว่ายูริใช่ไหมฮะยายมูชีฝากบอกว่าไม่อยากฟังอยู่แล้วกลัวผีใช่ไหมเดี๋ยวนอนไม่หลับโอเคอ๋อเขาเรียกว่า GL ใช่ไหมฮะ GL นะครับกับปอมบอกว่าโอเคนะครับหายแล้วเนาะโปเต้จดฮะจดแล้วครับ9717เนี่ยโปเต้ต้องหูหวยนะฮะแหมเอาว่ากันไปนะฮะพี่ช่างแทนลำพูนสวัสดีครับขอเพลงลมหายใจนะด้วยกันละกันนะฮะXMYX นะครับ CMIC เพลง AI ใช่ไหมฮะนี่ก็ซ่อมรถแบ็คโฮอยู่เหมือนกันนะจอบปึกโลกนะกำลังซ่อมอยู่นะฮะรถป่วยมาทางนี้ได้เลยครับช่างรถแบ็คโฮก็มีนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูกันเด้อนะฮะพี่มูฮัมหมัดเพิ่งแอดไลน์มาใหม่แล้วครับมูฮัมหมัดฟังจากกระบี่ครับสวัสดีพี่มูฮัมหมัดด้วยกันละกันนะครับยินดีต้อนรับนะฮะสู่ BP Radio บางคนก็เป็นสมาชิกใหม่นะฮะที่เพิ่งแอดเข้ามาใหม่นะครับนะจากกระบี่นะมูฮัมหมัดนะครับมูฮัมหมัดนอมัททานะฮะนะครับพี่จุ้ยว่าคำเฉียงนี่แปลว่าฟันเหรอฮะหาจริงเหรอทำไมพูดเหมือนกันเฉียงฟันนะครับพี่อดุลนะครับช่วงเพลงฝรั่งของ Notting Hill หน่อยฮะอากาศครึ้มๆอบอ้าวครับดีเจนะฮะจากสามพรานนครปฐมนะฮะพี่อดุล นะครับโอเคมีครึ้มบ้างปากปลายพี่ขอเพลงหัวใจเดียวกันได้ครับดีเจได้เลยครับกระบี่มูฮัมหมัดนะฮะแล้วก็วิมลทิพย์บอกว่าโอเคนะครับวิมลทิพย์ว่าใช้ลายนี้2คนขอเพลงได้เลยครับยินดีเลยเอาลายนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็โอเคนะครับนะฟันกับมีดเลยครับหรือว่าเป็นขวานฟันก็ได้มีดก็ได้เลยครับขวานเฉียงแล้วนะฮะภาษาใต้นะครับโอเคภาษาเฉพาะเนาะนะครับอ่ะโอ้โหข้อความมากันเพียบอ่านกันจนเหนื่อยทีเดียวนะฮะนี่ขนาดดีเจนี่พูดไวพูดแบบรัวนะยังไม่ทันยังขนาดนี้ถ้าเจอคนพูดช้าๆเข้าไปปะโปเต้นะโปเต้นี่พูดช้ามากนะฮะพูดทีเหมือนคนติดอ่านนะฮะน่าจะหมดประมาณ4โมงเย็นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าจามใช่ไหมอ๋อแบบมันเอาขวานจามเข้าไปไงนะฮะคือเฉียงนะครับจามด้วยขวานเข้าใจละภาษาใต้นะครับเฉียงนะครับเนาะพี่มุมัดว่าฟังทุกวันครับดีเจนะได้เลยครับยินดีมากๆเลยฟังทุกวันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับพี่ฟาดว่าชื่อพายุจากประเทศไทยสามารถตั้งได้10ชื่อครับจะใช้ชื่อพายุวนๆกันไปมี14ประเทศแต่ละประเทศส่งได้10ชื่อครับรวมเป็น140ชื่อพายุอ๋อมันก็เลยมีชื่อพายุที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนี่เนาะนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันดีกว่านะฮะ
่านข้อความจนเหนื่อยทีเดียวไหลมากันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเอาละฮะเมื่อกี้จูส่งข้อความมาตอน11โมงพี่โอว่าจัดอยู่ไหมฮะจูอ่ะจูอ่ะจำจูจูจูจูเออนะครับนะครับมาทักทายกันช่วงนี้พี่เล็กกับพี่บิลลี่แฮงไม่อยู่ฮะไม่ส่งสติ๊กเกอร์กลับเราก็จะข้ามเพลงไปก่อนนะฮะเอาเฉพาะคนอยู่ก่อนก็แล้วกันนะครับนะฮะงั้นที่จะขอเล่นเพลงนี้กันก่อนก็แล้วกันครับเปิดให้เยมูชี่ก่อนไหมนายมูชิตัวกลมนะฮะนะฮะสวัสดีนางแสงล่าเรียกแล้วกันให้แอบฟังอยู่จ้ะนางแสงล่านะครับอาจารย์แม็กนะฮะ CM คาแรป CNX นะฮะร้อนมากครับนะฮะจากท่าศาลาเชียงใหม่คาแรปใช่ไหมฮะคาแรปใช่ไหมพี่ฟังดีเจเพิ่นดีพี่ฟังดีเจมานานยังเหรอเป็นร้านรถเหรอฮะอ๋อนะครับสี่แยกพรอมนะฮะพรอมเมนาด้านะฮะรับบริการงานเกี่ยวกับรถเนาะอุปกรณ์ตกแต่งรถต่างๆใช่ไหมฮะเออแยกพรอมแยกพรอมนะฮะโอเคเลยนะฮะแยกพรอมดีเจก็ผ่านบ่อยนะฮะทักทายนะครับฟังดีเจเพลินเลยนะฮะว้าวเซฮายนะครับใครเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่ได้แอดเข้ามาทักทายก็ทักทายกันได้ครับหรือทยอยเปิดเพลงให้ฟังนะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้ครับขอเพลงหญิงก็ร้ายชายก็เลวของปานอีกสักเพลงทักทายเข้ามาครับได้เลยนะฮะสวัสดีพี่เพชรด้วยกันละกันครับพี่เพชรเพียนวอเตอร์นะฮะขอเพลงมือปืนครับนางสังด้าอยากฟังได้เลยครับมือปืนเอาเวอร์ชันไหนต้นฉบับไหมฮะนะครับอ่ะมากันทั่วประเทศไทยหลายที่หลายทางนะครับมาทักทายกันได้เดี๋ยวให้ยายบูชีก่อนแล้วกันนะอยากฟังเพลงคู่กันของ Scrub นะงั้นเปิดให้ยายมูชีตัวกลมก่อนแล้วกันนะครับวันนี้อาเมย์อยู่บ้านนะครับอยู่กับมูชินะครับเดี๋ยวเนอร์เดี๋ยวจะขอเตรียมเพลงแป๊บนึงนะครับนะมาหนึ่งเพลงชิคๆจาก Scrub แล้วกันนะฮะนี่คือคู่กันนะครับนะร้านหุ้มเปลี่ยนสีรถสติกเกอร์ครับดีเจใครสนใจแวะได้นะครับฟังมานานแล้วครับจนอดใจไม่ไหวต้องคุยกับดีเจเพราะหามากเลยนะครับอาจารย์แม็กครับวันนี้ร้านวันนี้ที่แยกพอมันจะมีดีเจเห็นมาอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วนะฮะมันจะมีร้านหนึ่งที่เขาเอาก็อดซิลล่ามาตั้งไว้หน้าถนนนะฮะวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะฮะใครขับรถผ่านแยกพอมันได้จะมีร้านหนึ่งที่เขาขายอุปกรณ์อะไรนะไฟกระพริบอะฮะแล้วก็จะมีก็อดซิลล่าครับที่เป็นตุ๊กตาลมลุกอะตั้งอยู่ข้างถนนนะ

พลงจากสครับนะครับนี่คือเพลงคู่กันนะฮะคู่กันไม่ใช่คู่กัดนะมาทักทายกันช่วงนี้บ่าย 2:09 กับวันเสาร์หันษาวันนี้หลายๆที่นะครับคืนนี้ร้านเหล้าร้านอาหารร้านชิลต่างๆคนน่าจะเยอะกันเพราะว่าเป็นช่วงของวันต้นเดือนพอดีเงินกำลังเข้าแล้วสำหรับหลายคนที่ทำงานเงินเดือนนะจ๊ะน่าจะคึกคักกันนะฮะแล้วคนละครึ่งก็เข้าด้วยนะแต่คนละครึ่งรอบนี้เขาให้1,000ใช่ไหมแต่ว่าใช้2 เดือนใช่ปะไม่ถึง2 เดือนแล้วฮะ2 อาทิตย์ก็หมดแล้วฮะจ่ายกันเข้าไปนะฮะคนละครึ่งนะครับเนาะตอนนี้บ่าย 2:09 นะครับนี่พี่ CM Car Rap นะฮะส่งภาพรถสวยๆกำลังทำอยู่กำลังปฏิบัติที่กำลังแรปอยู่นี่นะฮะรถสีขาวนะฮะฟังเพลงไปด้วยนะครับจะอยู่อู่รถซ่อมรถนะฮะแรปรถนะฮะพ่นสีส่วนมากแฟนรายการที่ฟังรายการนี้อยู่ในอู่เยอะมากเลยนะทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอู่รถต่างๆทั่วประเทศไทยเลยไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่ที่นี่นะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็เยอะแล้วก็เอาง่ายๆมีทุกอาชีพอะครับช่างแอร์ช่างไฟฟ้าประติมากรรมนี่เยอะมากเลยตั้งแต่สมัยที่เจจัดรายการแฮปปี้ไทม์เมื่อก่อนละช่างที่เป็นช่างแบบงานศิลป์ต่างๆนี่ก็เปิดกันเยอะเหมือนกันนะฮะคือทุกรูปแบบช่างเลยงานผ้าก็เยอะแม่บ้านต่างๆ หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะ นะฮะดีเจขอตั้งเพลงก่อนมาช่วงนี้นะฮะกับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยร้านจะยาวข้าวต้ม1 บาทครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าลงไปถึงคลินิกทันตกรรมนะครับเดนทิสสมายเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพณิชย์แยกสนามบินเชียงใหม่ครับดูแลเรื่องฟันจัดฟันโดยทีมงานมืออาชีพที่แวะไปใช้บริการได้เลยครับคู่เธอ5 จากเสกโลโซครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคู่เธอครับเพลงจากเสกโลโซนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันก่อนเนาะดีเจขอไล่ตั้งเพลงของเขามากันเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขามากันหลากหลายจะได้ฟังแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาบ่ายสองตรงนี้เลยกับดีเจวินิจทันนะครับสวัสดีพี่ออฟจากศรีสะเกษด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายพี่ออฟด้วยนะครับแล้วก็มีอาจารย์แม็กบอกว่าแดดแรงมากครับชอบพี่ดีเจโฆษณาร้านในพื้นที่ให้ครับช่วยผู้ประกอบการด้วยรันเศรษฐกิจนะฮะรอฟังเพลงเรื่อยๆเนาะพูดตรงดีถูกจริตดีโอ้ส่งภาพมาแดดแรงแรงนะพี่เนาะแดดแรงขนาดนี้แหมนะฮะอาจารย์แม็กบอกไว้นะฮะแดดแรงนี่ทำไงดีพี่ไม่ต้องทำใจก่อนนะฮะทักทายพี่ทวิตกี้ด้วยกันนะฮะขอเพลงสากลสักเพลงนะดีเจขอค้างให้หนึ่งเพลงได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะพี่สรายุทธขอเพลงต้องโทษดาวนิ้วกทมชุ่มฉ่ำส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอ่ะฉ่ำฉ่ำมากเลยนะฮะฝนตกตลอดเวลาน้องพี่สรายุทธเนาะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้แชทมาทางแชทนะครับนะฮะพี่แปงด้วยพี่แปงอินเตอร์ด้วยก็ทักทายมาเหมือนกันนะครับพี่เล็กสายยักษ์มาแล้วสวัสดีครับจากขอนแก่นครับพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กจะเอาเพลงเดิมอยู่ไหมครับพี่เล็กสายยักษ์เดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงเมื่อเช้าทักมาขอเพลงมานะมานีเข้ามาจากขอนแก่นนะครับฟังอยู่เนาะพี่เล็กสายยักษ์ชอบชื่อมากๆเลยนะฮะแล้วมาฟังเพลงต่อดีกว่านะฮะมาฟังเพลงต่อเพลงแตนดีกว่าช่วงนี้ฟังเพลงกันไปคุยกันไปหลายๆพื้นที่นะครับเนาะบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ครับ

ากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้นะครับหนึ่งเพลงเพราะความหมายดีนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับบ่ายสองยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับฟังเพลงเพราะกันไปเรื่อยๆกับวันสบายๆนะฮะมีคุณฟอนถามว่าดีใจครับราคาน้ำมันขึ้นเอาคุณเอาทำไงดีฮะสิ่งได้ทำก็ต้องทำใจก่อนนะฮะทำใจก่อนฮะหลายคนว่าจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมนะกลัวเหมือนกันมองก็กลัวนะฮะมันอย่างว่าเนาะรถยนต์ไฟฟ้าที่มีข่าวมาที่น้ำท่วมที่ภาคกลางนะแล้วก็มีไฟไหม้คือมันเกิดจากแบตเตอรี่มันใช่ไหมฮะมันก็อย่างว่าเนาะบ้านเรานี่ไม่แน่ไม่นอนเกิดน้ำท่วมมีปัญหามันก็จะเสียหายแล้วไม่รู้ว่าประกันเขาจะดูแลดีหรือเปล่าจะใช้รถน้ำมันก็เปลืองน้ำมันอีกนะฮะคืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัย2 อย่างก็คือการสู้รบกันที่ต่างประเทศทำให้อุปทานหมู่เกิดราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงแต่รัฐบาลไทยเองก็อาจจะแก้ปัญหาได้ลำบากอีกเพราะว่าได้ไม่ใช่ลำบากแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดด้วยนะครับการเอาเงินไปโปะภาษีไปโปะเรื่อยๆไงนะฮะมันก็ทำให้ผู้ประกอบการเจ้าสัวลงกันเนี่ยก็ได้กำไรไงแต่ในส่วนของผู้ประกอบการก็อ้างเหตุผลว่าเขาเองก็ลงทุนเยอะนะครับในการจะสร้างโรงกลั่นต่างๆเขาก็ต้องได้กำไรสิอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าปัญหาประเด็นคือชาวบ้านไงชาวบ้านต้องมาก่อนเจ้าสัวนะฮะมันก็เลยวนลูปอย่างเงี้ยไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะฮะไม่รู้ ก็ต้องเซฟตัวเองเป็นหลักก็แล้วกันใครที่เดินทางบ่อยๆนะครับอ่ะว่ากันไปในช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าอยากฟังเพลงตามตะวันใช่ไหมตามตะวันตามเลตามปูไทยพี่โอ ตามตะวันตามเลตามปูไทยตามสแน็คแจ็คนะฮะตามได้ที่เซเว่นทุกที่ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะบิ๊กซีโลตัส

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับตามตะวันนะครับตามตะวันตามเลตามปูไทยนะฮะทักทายไหมช่วยเลยนะฮะอาจารย์แม็กบอกว่าดีเจครับอยากให้ดีเจเล่าเรื่องเพลงของเนเน่น้องเนเน่หน่อยฮะนายแน่มากนะฮะอยากให้เล่าเรื่องนี้นะครับว่าดราม่าอะไรกันรอสักครู่แล้วกันเนาะสักครู่กันละกันเดี๋ยวค่อยคุยพูดคุยเรื่องข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันนะฮะแต่ที่ดราม่าเนี่ยคือพี่เพชรนะฮะคุณฟังเมื่อคืนพี่เพชรเจออะไรนะฮะดีเจครับวันนี้ไปทำบุญมาครับแก้ซวยนะฮะเมื่อคืนนี้โดนเป่าแอลกอฮอล์เมื่อคืนโดนเป่าแอลกอฮอล์นะฮะโดนไปหลายบาทเลยนะฮะนะฮะเมื่อคืนโดนเป่าแอลกอฮอล์โดนไปหลายบาทเลยเรียบร้อยสิฮะวันนี้เลยไปทำบุญเลยทีเดียวนะครับไปหลายที่นะฮะวันนี้ไปวัดคันธารามหางดงด้วยนะครับส่งบรรยากาศมาไปกับแม่ของลูกแม่คนใหม่ของลูกแล้วก็น้องน้องคริสสอนด้วยนะฮะนี่ไปทำบุญมาสาธุนะฮะล้างสวยกันหน่อยเจอปลาหมอคางดำเมื่อคืนนี้นะฮะเจอปลาหมอคางดำนะฮะดักเป่าแอลกอฮอล์พี่ก็ต้องระวังด้วยพี่เยอะแยะมากมายนะฮะเจงเคยเลยนะฮะนะฮะเจอหลายแบบนะครับว่ากันไปว่ากันไปมาเปิดเพลงต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันเพราะเพลงเข้ามากันเยอะนะครับนะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับส่วนเกินฮะจาก Peach Maker นะครับ

ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกลนะครับฝืนต่อไปก็ได้แค่นั้นนะฮะหนึ่งเพลงนะครับจาก Peacemaker ด้วยนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงของภาคบ่ายไว้เลยนะครับตอนนี้บ่าย 2:35 ทีครับกำลังไล่ฟังเพลงที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังหลายๆเพลงนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงเก่าต่างๆมากมายนะฮะอ่ะโอเคเราฟังเพลงเย็นๆกันก่อนเดี๋ยวสักครู่ค่อยขึ้นจังหวะเพลงไวกันเนาะสักครู่ขึ้นจังหวะเพลงไวกันทักทายพี่บอลธนภูมิด้วยกันละกันนะฮะธนภูมิเสหายเข้ามานะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันอันนี้ซัมบอดี้นะครับมาต่อมาต่อมาต่อพี่เพชรส่งบรรยากาศที่วัดมาให้ดูนะฮะกำลังตีระฆังอยู่นะ

อันนี้สมอลลี่ครับเพลงจากพี่บี้สุกริตเพลงแรกตอนนั้นโอ้ดังมากเลยเนาะได้มาจากเดอะสตาร์นะครับพี่วิลลี่แฮมบอกว่าดีใจครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ฝนกำลังจะมาครับฟ้าร้องตลอดเลยรอฟังเพลงวันนี้ขอเพื่อชีวิตมาพงเทพนะฮะเดี๋ยวรอก่อนช่วงเพลงเพื่อชีวิตกันละกันนะครับพี่ข้าวเปล่าอยากฟังบริสแลมเหรอครับรอก่อนนะฮะรอก่อนกันละกันนะครับแอดมะขามอ่อนอะไรอย่างมีให้เอาไปทำซ่ายอดมะขามอ่อนอีกแล้วจะทำซ่ายอดมะขามแล้วฮะโอ้โหอะเดี๋ยวนี้นะอาหารการกินต่างๆก็มีมากมายเนาะดัดแปลงกันได้นะฮะสวัสดีทักทายนะครับทางแชทด้วยกันละกันนะครับมีอ้อมจากราชบุรีทักทายเข้ามาด้วยอ้อมว่าสวัสดีค่ะดีเจวินตอนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาจากฝั่งพม่าแต่บ้านยังแดดอยู่เลยแดดเปรี้ยงอยู่เลยใช่ไหมฮะโอ้เมื่อคืนอ้อมส่งภาพมานะครับที่กาญจนบุรีเมื่อวานนะฮะที่ว่าน้ำท่วมนะที่เล่าให้ฟังนะฮะถ้าสมมติว่าฝนตกทางโน้นอาจจะข้ามฝั่งมาก็เป็นได้อ้อมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรเนาะฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้ครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะฮะเดี๋ยวสักพักมืดเดี๋ยวสักพักแดดนะอย่างที่ดีเจอยู่ตรงนี้แถวแยกสนามบินเชียงใหม่นี่เดี๋ยวสักพักแดดเดี๋ยวสักพักมืดแต่วนกันไปสลับวนกันไปนะครับเพลงของก้อยมาละมา

นี่คือเพลงของชื่อเพลงว่าขังหัวใจของส้มมารีที่ร้องเอาไว้ที่ก้อยอยากฟังนะครับขังหัวจิตหัวใจเอาไว้นะครับหลังไม้ทักมาหลายเพลงเลยนะครับเมื่อกี้เพลงใจสั่งมาที่เปิดเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ากับปอมบอกว่าฝ่ายกับแย่ด้วยอะไรกันใจสั่งมาเมื่อกี้ที่เปิดไปช่วงต้นชั่วโมงเมื่อกี้นะนะครับข้อความมากันเยอะนะอ่านกันไม่ทันลืมพูดบ้างนะฮะพี่กฤษฎากรวริจัยครับเล่าข่าวเรื่องทนายอัจฉริยะด้วยที่โดนรวบตัวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้าเนาะแต่ข่าวต่างๆเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่าสลับกันไปกับเพลงแล้วกันนะฮะเห็นไหมทนายแต่ละคนเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกูบ้างฮะเราเห็นเขาแบบโอ้ออกมาแชร์นั่นแชร์นี่เนี่ยไม่เคยแชร์ตัวเองตัวเองก็มีด้านมืดเหมือนกันมากมายเหมือนทนายตั้มไงที่โดนคดีไปใช่ไหมเหมือนกันชมพลังที่ยังไม่มีใครเอาเขาลงได้เพราะแบ็คหลังดีเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีมากมายนะมีมากมายนะครับพี่โอเนาะมะละกอมารีส้มมารีพี่ส้มจี๊ดมารีอาสวัสดีสาวกิฟต์ดารินดาด้วยกันละกันนะฮะดารินดามาแล้วนะจ๊ะมากันมากมายตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงตอนนี้เดี๋ยวสักครู่จะมาอ่านชื่อเพลงให้ว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยฟังเพลงไวกันเนาะอย่าเพลงช้าก่อนห้ามง่วงนะห้ามง่วงเลยอินดี้ล่องลอยครับนี่คือความรู้สึกของตัวฉันจากมนัสวี

0: ความรู้สึกของตัวฉันครับงานจากวงมนัสวีแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยล่องลอยอินดี้นะครับเป็นไงเย็นไหมเย็นนะช่วงนี้มีประเด็นดราม่าเพลงนี้ที่จะยังไม่ได้ฟังแบบเต็มๆนะเพลงนี้ขอฟังหน่อยสิสักท่อนหนึ่งไม่มีเพลงของลุงแอดคาราบาวที่เขาส่งเพลงนี้ให้กับเนเน่ใช่ไหมชื่อเพลงว่านายแน่มากว่ะนะฮะแอดคาราบาวกับปานธนพรได้ปล่อยออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นที่ผ่านมาในกำลังจากที่เขาเรียกว่าเนเน่ไปประกวดนะจนกระทั่งชนะนะจนกระทั่งชนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยให้กับไทยนะฮะแต่ก็มีดราม่าออกมาในขอฟังสักท่อนนี้เพลงนี้เป็นไง
1: เส้นทางก้าวเดินของคนเรา
0: เออนี่เห็นไหมที่เขาร้องไว้ให้เนเน่นะฮะ
1: ทุกอย่างเขาได้สั่งสมการเรียนรู้
0: ทีนี้มันก็มีจริงๆเนื้อหาเพลงเขาดีนะเนื้อหาเพลงเขาดีนะฮะ
1: ชั่วโมงบินที่มากมายกลายเป็นครูมุ่งสู่ความชำนาญอัศจรรย
0: ์หลังจากที่เพลงนี้ปล่อยมาให้เนเน่นะก็ปรากฏว่ามีกระแสดราม่าออกมาในออนไลน์มากมายทีเดียวนะฮะดราม่าเนเน่รอยัลและก็เพลงเนเน่ไหนเน่มากนะฮะมันมี2ประเด็นหลักๆในโซเชียลคือดราม่าเรื่องแรกนะเอาเรื่องตัวเนเน่ก่อนดราม่าสีหน้าและกระแสดังและลืมตัวโอ้โหนี่แรงอยู่นะฮะชาวเน็ตบางส่วนจะผิดสีหน้าอาการของการนิ่งของเนเน่รอยัลสาววัย16ปีผู้คว้าแชมป์จากอเมริกาก็ทาเลนต์2026นะฮะเขาบอกว่าตอนเดินทางกลับไทยสีหน้าค่าตาไม่ยิ้มแย้มไม่ตื่นเต้นไม่แฮปปี้อะไรเลยเนี่ยเหมือนกับเฉยๆอะไรเงี้ยนะฟิลนั้นนะฮะแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ออกมาปกป้องอย่างล้นหลามโดยชี้แจงว่าต้องเข้าใจนะว่าเนเน่เขาเหนื่อยล้าสะสมแล้วเธอเป็นคนที่ไม่ได้เป็นสาวได้ยิ้มแบบแฮปปี้ไม่ใช่เป็นสาวแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งอ่ะเป็นสาวล็อกอะฮะเข้าใจความหมายไหมเขาก็เลยไม่ใช่ฟิลนั้นนะฮะบางคนก็บอกจ้องจะดราม่าเธออย่างเดียวอะไรยังไงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตารางคิวที่แน่นเกินไปด้วยนะฮะส่วนดราม่าเพลงนี้ที่ลุงแอดคาราบาวร้องเนี่ยเขาบอกว่าแอดคาราบาวได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะนะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้ร่วมร้องกับปานธนพรแต่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเพลงดูล้าสมัยมากดูเชยมากเหมือนมาในยุคประมาณยุคปี2000ยุค90ไม่ร่วมสมัยไม่เข้ากับบุคลิกของเด็กเจนใหม่นะฮะแล้วใช้คำว่านายกับผู้หญิงด้วยมันก็รู้สึกแปลกในขณะที่พลพลนะครับผู้ที่ร่วมร้องด้วยนะฮะออกมาเคลียร์ประเด็นว่านายเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ใช้เปรียบเปรยชื่นชมให้สอดคล้องกับคำของจ่องที่พูดและเอ็นดูเด็กคนนี้วิเก่งมีความสามารถด้านลุงแอดคาราบาวบอกว่ายังไม่มีกระจิกกระจะตอบดราม่าเรื่องนี้เพราะตอนนี้พอดีว่ามีเพื่อนเสียชีวิตอยู่กำลังจัดงานศพกำลังสูญเสียอยู่เดี๋ยวรอให้เสร็จงานก่อนจะออกมาโต้ดราม่านั่นเพลงนี้นะอะไรคุณฟังเชื่ออย่างไรกับเรื่องนี้ล่ะเรื่องเพลงเนี้ยถ้าฟังตามดนตรีตามเรื่องราวของดนตรีนักร้องแล้วมันก็จริงๆเนื้อหามันก็ดีนะแต่ว่ามันอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปนะครับตามรูปแบบของที่เขาพูดไปนะแต่ว่าเอาล่ะมันก็น่าจิตตังเนาะจะให้ลุงแอดมาร้องเพลงวัยรุ่นเจนซีก็คงจะไม่ไหวนะฮะแต่ลุงแอนนี่เขามีดราม่าอยู่แล้วไงเขามีดราม่าเยอะอยู่แล้วไงมันก็มีเลยมีเรื่องมีราวต่างๆมากมายออกมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วคุณฟังละฮะว่ายังไรกับเรื่องนี้นะครับแต่ลินดาว่าไงลินดาต้องปกป้องลุงแอนแน่ๆเลยนะฮะคนไทยชอบดราม่าคนไทยชอบมาม่าพี่มาม่ายำๆไวๆนะฮะทักทายลุงดาบด้วยกันละกันทักทายครับอ้าวลุงดาบไปเที่ยวไหนมาลุงดาบขึ้นสายการบินไลออนแอร์ไปสักที่หนึ่งมานะฮะส่งบรรยากาศมาดูนะครับเนาะพี่บอยพัทลุงกำลังส่งภาพมาว่าฝนกำลังตกหนักเลยครับที่เขาเจียกครับ

ั้นก็ดีใจแล้วนะครับนี่คือเพลงจากแพรนะครับเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะคลื่นนะครับอ่ะพี่โอตอนนี้พี่โอแวะกินข้าวอยู่กำลังกินลาบหมูฮาลาลอยู่นะฮะลาบหมูฮาลาลนะฮะตอนนี้ตั้งเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเพลงจังหวะสนุกให้แล้วก็ข่าวให้ฟังด้วยนะครับ

ี้ชื่อเพลงจากฉันถึงเธอครับเพลงจากพี่ปูพี่ปาของพงศิษฐ์นะฮะพี่โอว่าใจร้ายมากเลยเอาพี่ปูมาแหกปากนะฮะแต่พี่ปูนี่พลังเสียงก็ยังสุดยอดนะขนาดจะแปลว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วนะฮะยังสุดยอดเสียงอยู่นะฮะได้พี่โอมเขาเทมร้องด้วยชื่อเพลงว่าจากฉันถึงเธอความหมายดีนะความหมายดีนะครับส่งมานะครับนะพี่ป๊อตส่งภาพมาวันนี้เจ้าครับวันนี้มากราบขอพรหลวงปู่ศิลาอุ้ยพี่เลิฟนะฮะวันนี้พี่ป๊อตอยู่ที่หลวงปู่ศิลานะครับสาธุที่กาฬสินธุ์นะครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะฮะน่าจะร้อนนะพี่เนาะแดดสว่างทีเดียวนะฮะมีรูปปั้นเนาะรูปหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนนะครับที่วางไว้อยู่ประดิษฐานวางไว้อยู่นะครับบนแท่นนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยที่เป็นที่ลึกเหรอครับหลวงปู่ศิลาเหมือนจะเป็นอะไรพี่ลูกพวงกุญแจเหรอฮะหรือว่าไม่ใช่พวงกุญแจสิพระสิพูดผิดพระเนาะนะฮะดีใจตามไม่ดีนะฮะแล้วก็มีรถนะฮะเอ๊ะดีใจเห็นข่าวอันนี้จริงข่าวจริงป่ะฮะที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่หลวงปู่ศิลาจริงป่ะฮะหรือเป็นข่าวปลอมนะฮะพระเทพนะฮะอันนี้เป็นชื่อเต็มของหลวงปู่ศิลาเนาะนะฮะวัชรธรรมโสพลนะฮะเป็นรถประจำตัวรถประจำตำแหน่งของท่านนะฮะ141สศาลาลอลิงนะฮะ141กรุงเทพมหานครเป็นรถเบนซ์ด้วยนะนะฮะอลังการยิ่งใหญ่ทีเดียวนะจอดไว้อยู่นะฮะแล้วก็มีที่วัดก็จะมีพญานาคทางอีสานเนี่ยกาฬสินธุ์อีสานเลยจะมีความเชื่อเรื่องของพญานาคมากมายนะครับก็สวยงามถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างและเป็นอะไรดีเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นคล้ายๆเหมือนจิตรกรรมเนาะที่สวยงามวันนี้ก็เลยมากราบขอพรหลวงปู่ศิลาสักหน่อยนะครับที่กาฬสินธุ์นะฮะฝากเพลงไม่ต่างกันเข้ามาด้วยนะฮะไม่ต่างกันเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะนะฮะอ่ะลุงแอดอายุ70กว่าแล้วจะให้แต่งเพลงวัยรุ่นเอาเมื่อกี้พูดถึงดราม่านะฮะก็มีประเด็นดราม่าแล้วได้ว่าลุงแอด70แล้วกว่าจะได้แต่งเพลงให้แบบวัยรุ่นคงจะไม่ได้เพลงสมัยนี้ฟังจบแล้วยังไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรเลยนะฮะก็เข้าใจนะก็ตามวัยแหละคือจริงๆแล้วเพลงวัยเนี้ยวัยผู้ใหญ่เนี่ยวัยพี่ปูพงศิษฐ์วัยลุงแอดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่เนื้อหามันจะมีความหมายมันจะเป็นสไตล์เขาที่เขาเคยร้องเอาไว้ยุคนั้นนะครับแต่คนที่อยู่ในโซเชียลมันจะเป็นคนเจนกลางเจนใหม่ฮะเพราะนั้นการฟังเพลงก็มีความต่างกันนะฮะก็ตามนั้นแหละนะฮะเนี่ยแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งมาลุงดาบเหมือนกันว่าดีเจครับคนท้ายดราม่าทุกเรื่องเลยเรื่องไร้สาระนะครับลุงดาบบอกว่าไปเที่ยวฮานอยครับเดี๋ยวส่งภาพมาให้ดูที่ฮานอยมานะครับเนาะเดี๋ยวดูข้อความก่อนนะมีใครทักมาบ้างเอ่ยเมื่อกี้หลังไมค์ก็มาเหมือนกันพี่อดุลบอกว่าความคิดผมนะสำหรับเพลงทุกๆเพลงที่ต่างมาทุกคนต่างให้อาแต่งให้มีความต่างกันเอาไปใช้ในโอกาสต่างๆได้หมดฮะคือเขาแต่งให้ใช้ทุกงานเป็นภาษากลางๆไม่เจาะจงคนใดนะถ้าฟังออกนะคนเราฟังย่อมได้ประโยชน์หมดครับใช้ทุกโอกาสไม่จำเป็นจะต้องใช้ของเน่ๆอย่างเดียวนะฮะถ้ามองในมุมนั้นนะฮะก็จริงเหมือนกันจริงเหมือนกันนะแต่ว่าเนาะคนในโซเชียลนะฮะอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็มองสองมุมบางคนก็บอกว่าตามนั่นแหละเราก็ไม่กล้าไม่ไปวิจารณ์อะไรมากนะครับอ่ะโอเคครับทักทายต้าธีรพัฒน์ด้วยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงดีกว่านะฮะเหมือนเพลงเจนซีไงออกมานะฮะเราก็ไม่มีใครวิจารณ์เพราะไม่มีใครฟังอ่ะมีแต่เจนซีเหมือนกันนะครับฝากตัวรับใช้นายครับ

0: ี้คือเพลงมือปืนครับของหน้ากากทุเรียนนะครับเพลงดังในตำนานเลยนะฮะที่หลายคนชอบนะครับฝากตัวรับใช้ได้นะครับเพลงเดียวกันเนี่ยเอามาทำในหลายเวอร์ชันเนี่ยก็เป็นฟีลอีกแบบเหมือนกันฟังแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะครับอ่ะส่งมานะครับเอาละต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับ DJ Win จะทันนะครับที่ BP Radio กันต่อช่วงนี้เลยกันละกันตอนนี้ตั้งเพลงเสร็จละตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าเป็นเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังด้วยนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะครับที่ลิงก์สัญญาแล้วนะ FM 90 MHz ทางบุญทริกนะครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับอากาศร้อนไหมฮะหรือว่าเย็นหรือว่าฝนนะฮะขอเช็คอากาศแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ที่บุญทริกก่อนเนาะนะฮะตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีที่แถวบัวงามนะครับมีฝนลงมานิดนึงนะฮะตัวเมืองอุบลเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากมายนะฮะทางโซนใต้ของอุบลก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนิดเดียวนะฮะแต่ว่าที่ถล่มตอนนี้จะเป็นโซนภาคกลางกรุงเทพมหานครอย่าใช้คำถล่มนะใช้คำว่าครึ้มแล้วตกนะฮะตกตอนนี้บ้านป่าปลายโซนกรุงเทพนนทบุรีนะครับปทุมธานีอ้อมน้อยสมุทรสาครนะฮะโซนภาคตะวันออกครับพัทยานะฮะบางเสร่นะบ้านบึงชลบุรีพนัสนิคมนะครับสัตหีบนะครับแล้วก็มีโซนของเขาสมิงนะครับจังหวัดตราดที่กำลังตกถล่มอยู่ตอนนี้นะครับทางภาคออกจันทบุรีบางส่วนนะครับนะอันนี้ก็เป็นโซนภาคตนออกโซนพังภาคใต้ตอนบนนะฮะชะอำหัวหินนะครับมีเล็กน้อยถึงปานกลางครับจะไปค่อนอยู่ทางฝั่งกลางๆนะฮะเป็นน่าจะเป็นเขาส่วนใหญ่นะจะเป็นบนเขานะฮะนะครับแล้วก็ลงไปทางภาคใต้ก็มีปราบปรายครับที่ชุมพรนะฮะท่าแซะนะครับแล้วก็มีที่หลังสวนเล็กน้อยนะครับท่าชนะกับเปอร์คุลาบุรีนะครับตะกั่วป่านะฮะสุราษฎร์ธานีในตัวเมืองตกเล็กน้อยนะครับบางที่ก็เยอะเหมือนกันนะพระแสงฉวานนะครับนี่นะลงมาทางภาคใต้ก็มีเยอะเหมือนกันนะร่อนพิบูลชะอวดนะครับท่วมอำเภอห้วยยอดควนขนุนพัทลุงนะครับตรังกันตังนะครับย่านตาขาวนะไปทางทะเลสาบสงขลาก็ตกอยู่หาดใหญ่นะฮะควรโดนละงูสิเกาโอ้ตกกันหลายที่เลยนะทางใต้ตอนล่างนี่ตกเยอะอยู่นะครับเราข้ามไปฝั่งมาเลเซียยะลาก็ตกอยู่นะฮะก็ประมาณนั้นส่วนภาคเหนือนี่ไม่มีนะฮะภาคเหนือนี่มีนิดๆหน่อยๆนะอากาศร้อนทีเดียวนะภาคเหนือและภาคอีสานมาอีสานบางที่ก็เริ่มตกนะเริ่มมาแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับ DJ Win กันต่อที่ BP Radio นะครับ นะฮะนาโต้เจวายส่งใบกัดมาครับนี่ก็อยู่ที่ร้านที่อู่เหมือนกันนะฮะทักทายบ่ายวันเสาร์ครับใบกัดร้อนเหลือเกินละอุเลยนะฮะเสร็จงานจากอบจ.เชียงใหม่ครับมาลุยงานที่สำนักงานต่อนะที่ออฟฟิศนะที่อู่ต่อนะครับพร้อมปล่อยทุกเพลงแล้วกันวันนี้นะครับเชียงใหม่แดดหน้าหนาวครับพี่เจแบบนี้จะใช้ว่าแดดหน้าหนาวพี่แดดหน้าแดดนะพี่แดดหน้าแดดนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับอยู่โซนไหนบ้างเอ่ยนี่พี่นาโต้ก็ส่งภาพมาแดดแรงมากๆเลยนะฮะมีรถหลายคันที่จอดอยู่นะครับหน้าที่ทั้งที่อู่เนาะนะครับเสียหายเข้ามาได้เลยนะครับนางแสงล่าว่าขอบคุณเพลงเพราะนะคะที่เปิดให้ฟังโอเคเลยครับนะฮะโปเต้ว่าตกเรื่อยๆหนาวฮะขอเปิดแอร์แป๊บนึงโปเต้ต้องเข้าใจคนที่อยู่ข้างนอกเลยนะโปเต้นะแหมเอาหัวร้านตากแอร์อยู่นั่นแหละฮะเอาหัวร้านตากแอร์แหมนะฮะอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยกันนะฮะใครยังไม่ได้โดเนทกันนะครับก็สามารถโดเนทค่าไฟกันได้ที่0840456862ครับ0840456862บัญชีพร้อมเพย์ได้เลยครับ0840456862ชื่อบัญชีพร้อมเพย์คือธันวาชื่อดีเจวินเองนะฮะ0840456862ครับ0840456862ทักทายลุงแปะด้วยกันละกันห้ามขอเพลงลุงแปะแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วนะฮะมาบ่ายสามจะได้ฟังนู่นนะครับ3ทุ่มนะฮะลุงแป๊ะมาปั๊บโดนด่าหนึ่งแล้วฮะโดนด่าแล้วหนึ่งแล้วครับตอนนี้ลุงด่าบอกว่าดีเจครับที่ฮานอยสดใสอันนี้คือเวลาไหนเวลานี้ใช่ไหมฮะลุงดาบไปที่นั่นเนี่ยซื้อซิมเท่านั้นแหละหรือว่าเปิดบริการโรมมิ่งนะครับกำลังจะเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่ฮานอยมุ่งหน้าสู่ฮานอยเดินทางถึงแล้วใช่ไหมฮะอากาศแจ่มใสดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือวันนี้ณเวลานี้ใช่ไหมครับลุงดาบหรือยังไงหรือว่าที่ผ่านมาแล้วหรือยังไงหรือว่าผ่านมาแล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะลุงดาบไปเที่ยวฮานอยมาเพิ่งกลับมาฮานอยประเทศเวียดนามนะครับนะครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณกับ True Retail นะครับให้การดูแลกันนะฮะตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วนะ iPhone 18นะฮะใครสนใจซื้อบ้างเอ่ยมีที่ขายที่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับซื้อ iPhone 18กันกับ True นะฮะคุณผู้ฟัง
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: อ iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: ของประสบการณ์เหนือระดับเกิดขึ้นจริงที่นี
1: ่โอ้โหนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่บุ๋มปนัดดาก็ถอยiPhone 18 Pro Max จาก True เหมือนกันไม่ได้ยินเสียงบุ๋มปนัดดาไหมฮะ True Detect 5G นะครับวันนี้มาแล้วนะฮะประมาณอาทิตย์แล้วจ้าแล้วนะครับiPhone 18มาแล้วแล้วก็ทาง True นะครับที่ศูนย์บริการที่กรุงเทพนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีเอาโดรนเอาโดรนมาส่งโดรนจาก iPhone เอา iPhone 18นะใส่โดรนแล้วมาให้กับมือนะฮะเล่นใหญ่เล่นเต็มนะฮะนะครับมีที่ขายที่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะ iPhone 18 Pro Max นี่ตัวความจุสูงสุดนี่ราคา 100,000 บาทนะฮะใครสนใจ iPhone ราคา 100,000 บาทนะครับที่ศูนย์บริการ True นะฮะ มีพร้อมแล้วนะฮะราคาเริ่มต้นที่ 50,000 กว่านะครับ 50,000 กว่าบาทนะฮะใครเป็นสาวกของ Apple iPhone ก็เป็นเจ้าของกันได้กันละกันนะครับถ้าคุณบอกโอ้ดีเจไม่มีตังก็รุ่นอื่นก็ได้ Oppo Vivo โอ้ยเยอะแยะมากมายที่ศูนย์บริการ True นะครับก็รายบ้านคุณผู้ฟังเลยนะฮะ Lotus Big C ห้างโรบินสันเซ็นทรัลต่างๆนะทั่วประเทศไทยห้างไอคอนนะฮะห้างใหญ่ๆทุกที่มีศูนย์ True และ Dtac อยู่นะฮะแวะไปออกมือถือใหม่ได้ Oppo Vivo Huawei นะครับสมาร์ทโฟนหลากหลายยี่ห้อในราคาที่สัมผัสได้ 3 4 5 7 8,000 9,000 10,000 กว่าบาทนะฮะมีหลายแพ็คเกจและยิ่งถ้าซื้อกับโปรของ True นะฮะจะได้รับเรียกว่าสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยได้เน็ตไม่จำกัดเมกะโนสปีดคือเหมือนเราผ่อนเครื่องฮะผ่อนเครื่องแล้วก็ได้โปรเน็ตไปด้วยสมมติเราจ่ายเดือนละ499 399 599เงี้ยเราได้ผ่อนมือถือไปด้วยผ่อน Oppo ไปด้วยอย่างงี้นะฮะแล้วก็ได้เน็ตไม่จำกัดเมกใช้ไปด้วยนะถ้าเราไปซื้อที่อื่นเนี่ยเราผ่อนมือถือเราจะต้องมาต้องจ่ายโปรรายเดือนอีกเดือนละ3 4 500ใช่มั้ยฮะจ่ายซ้ำ2เงี้ยอันนี้คือจ่ายค่าผ่อนเครื่องไปด้วย499สมมตินะฮะ599สมมตินะฮะได้เน็ตไปด้วยแล้วก็ได้เครื่องผ่อนไปด้วยจนกว่าจะหมดสัญญาจนกว่าจะหมดโปรนะฮะที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Dtac นะฮะใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยครับพี่โซจูนี่ใช่ครับ iPhone 15ยังผ่อนไม่หมดเลยฮะพี่ก็ขายสิฮะขาย iPhone 15ออก iPhone 18เลยนะฮะนะครับลุงดาบอกว่าดีเจครับเพิ่งถึงที่ฮานอยครับที่เวียดนามนะจ๊ะโอ้บรรยากาศสวยนะตอนแรกดีเจคิดว่าสนามบินเชียงใหม่เนี่ยเห็นดอยนะภูเขานะฮะเพิ่งมาถึงเลยลุงดาเปิดโรมมิ่งเหรอฮะใช่ไหมเปิดโรมมิ่งวันนี้ไปเที่ยวกับภรรยาลุงดาบแต่ลุงดาบเนี่ยเขาเป็นคนหน้าเด็กนะถึงแม้จะวัยเกษียณแล้วแต่หน้าเด็กมากวัยรุ่นมากเลยนะครับส่งบรรยากาศมาด้วยนะครับส่งบรรยากาศมาฟังดีเจอยู่นะครับไปเที่ยวเนี่ยชีวิตมีความสุขหลังวัยเกษียณนะฮะมานะฮะชิลด้วยกันตรงนี้กับดีเจกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะขอขึ้นจังหวะเพลงสักหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่ง่วงกันนะครับบ่าย 3:17 นาทีนะครับอ๋อซื้อโปรของ True ใช่ไหมฮะเป็นโรมมิ่งเนาะเป็นโปรข้ามแดนนะฮะได้เลยครับใครใช้ True ก็สามารถซื้อโปรโมชั่นข้ามแดนอัตโนมัติเรียกว่าโรมมิ่งนะฮะเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะฮะส่ง

นี่คือเพลงของชื่อเพลงแปลกมากนะเป็นเพลงแนวสไตล์เจนวายเจนซีนะฮะขอเจนซีสองเพลงซูรุปาก้าชื่อเพลงอ่ะเจนซีมันจะชอบตั้งชื่อเพลงแปลกๆนะฮะให้เราได้งงและจะเป็นภาษาที่เขาจะสื่อสารเฉพาะนะฮะเหมือนหมาเหมือนแมวคุยกันนะฮะคุยไม่รู้เรื่องนะฮะนี่ครับแต่ก็เพลินดีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเดินทางกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันอ่านชื่อเพลงก่อนไหมอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะนะว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวจะให้ฟังอีกหนึ่งเจนซีร้องเพลงครับเพลงแรกชื่อเพลงว่าสุลูปาก้าตาปาเฮ่คือเพลงนี้นะฮะเพลงต่อไปชื่อว่าย่าหย่าย่าอูโน่นี่คือเจนซีแต่งเพลงหรือเปล่าฮะคือเราต้องใช้ Google ช่วยแปลนะฮะเจนซีนี่เป็นเจนที่เราไม่สามารถเข้าถึงเขาได้เลยว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะครับลมหายใจจากป๊อตนะครับนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ลมหายใจสมเกียรตินะเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวจากคราชนะครับขอเพลงสนุกสักหน่อยเนาะอันนั้นอันว่าครับสนุกไม่ได้เลยนะขอชะแวะไปหาเพลงเพื่อชีวิตสักสองเพลงแล้วกันนะฮะเอ๊ะไอ้สันขวานี่มันเป็นเพลงไวใช่ไหมเพลงช้าเพลงช้าอามานะมณีของพงศิษฐ์นะครับและก็ฝนจางนางหายของวงเทพกระโดงชนานขั้นกลาง2เพลงเพื่อชีวิตกันละกันครับธีระเดชธีระเดช2เพลงเพลงใต้นะครับเพลงไอ้สันขวานกับเพลงเฉียงครับคิดถึงจริงๆของ Nursery Sound ครับที่ฝากไว้แล้วก็มีเพลงนี้ด้วยฮะเพลงนี้ปานธนพรนะฮะหญิงร้ายชายเลวมีต้องโทษดาวจากพี่เบิร์ดมีทุกวินาทีจากเจมส์เรืองศักดิ์ครับมีเพลง Notting Hill ด้วยรักบานชาวในนอตติงฮิลล์ฮะ When you say nothing at all นะครับมีทะเลใจนะครับจากลุงแอดนะฮะมีไม่ต่างกันกับคิดถึงวิทยานะครับมีเพลงไม่แก่ตุยนะฮะอันนี้ไว้ช่วงเย็นแล้วกันนะช่วงเพลงไวเนาะช่วงเพลงแหกปากนะฮะแล้วก็ช่วงเพลงแปลกวันนี้มี2เพลงให้ฟังครับชื่อเพลงว่า4ลังบ่อเยี่ยวนะฮะดูเพลงขอเพลงมาฟังฮะเดี๋ยวจะปวดหัวเป็นเพลงลาวนะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงแปลกช่วง5โมงจะเปิดให้นะฮะเพลงหินส้มก็เป็นเพลงแปลกเหมือนกันเพลงลาวครับเอาไว้ท้ายรายการพูดเด้อนะฮะหินส้มครับแรปลาวผิดที่ไว้ใจครับพัทยามิวสิกด้วยเอาไว้ช่วงใกล้ๆ5โมงเปิดให้แล้วก็มีเคยรักฉันบ้างใหม่ด้วยนะฮะที่ฝากมานะฮะแนวเพลงไบโพล่ามากเลยนะครับปรับตัวปรับอารมณ์กันไม่ทันเลยนะฮะไบโพล่าลงมากเลยตรงนี้นะฮะโอเคโอเค

งสัยอยากให้ลุงแอดคาราบาวร้องแบบนี้แน่ๆเลยสงสัยนะฮะเจนซีว่าทำไมลุงแอดเพลงลุงแอดคาราบาวโบราณมากเลยร้องอย่างนี้ต้องแบบนี้สิเออเจนซีต้องแบบนี้เนาะเอาให้มันแหกชาวบ้านไปเลยนะฮะอูโน่เหล่าทองนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับนะฮะเมื่อกี้พี่แป่งอินเตอร์ดีเจเพลงพี่แป่งอินเตอร์ดีเจหาไม่เจออ่ะเปลี่ยนได้ปะขอเป็นเพลงของพี่เจมาใช่ไหมลมหายใจแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตนี่ใช่ปะแต่เสียงกรี๊ดมันดังเกินเปลี่ยนเพลงดีกว่าเดี๋ยวมันจะรบกวนสดประสาทหูคนฟังนะฮะเราขึ้นเพลงจังหวัดสนุกกันสักสองสามเพลงแล้วกันทุกคนจะได้ตาเปิดกันนะฮะอากาศก็ร้อนด้วยแต่ส่วนภาคกลางหลายที่มีฝนฟ้าลงมานะครับนะลมหายใจครับสมเกียรติมิสเตอร์แซดนะฮะ

นี่คือเพลงจากนะฮะนี่เลยสมเกียรตินะครับชื่อเพลงว่าลมหายใจนะลมหายใจนะครับลมหายใจเดียวกันอ้อมส่งภาพบอกว่าดีเจขามาแล้วค่ะฝนทั้งฝนทั้งลมที่ราชบุรีแถวบ้านอ้อมที่อยู่นะฮะโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาเลยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโรคประจำตัวนะครับคุณผู้ฟังฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะแอดคาราบาวเตรียมแต่งเพลงรำลึกถึงเพื่อนสนิทหลังเสียชีวิตนะฮะยังไม่ตอบประเด็นดราม่าเพลงเนเน่นะฮะคุณฟังหน่อยว่าเพื่อนแอดคาราบาวเสียชีวิตเพราะอะไรถูกไฟช็อตนะโอ้นะฮะนายประสงค์นะครับอายุ71ปีเป็นรองประธานชมรมนะฮะ Immortals Thailand นะและเป็นเพื่อนสีของแอดคาราบาวนะฮะเสียชีวิตจากไฟช็อตภายในร้านอาหารอำเภอปากช่องโคราชเอ้านะฮะภายหลังจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลเข้าที่พักนะฮะอ๋อไฟช็อตเพราะว่าในส่วนของน้ำท่วมนะที่ปากช่องโคราชนะฮะตอนนี้ก็เลยไปทำศพอยู่นะฮะก็ตามนั่นแหละนะฮะช่วงนี้ระวังนะครับน้ำท่วมแล้วไฟช็อตน่ากลัวเนาะที่เชียงใหม่ไฟน้ำท่วมเมื่อ2ปีแล้วไม่มีข่าวไฟช็อตนะฮะอาจจะเป็นว่าเมืองมันเล็กกว่ากรุงเทพกรุงเทพเมืองใหญ่ดูแลเรื่องไฟฟ้ายากไฟฟ้ายากเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็สายไฟต่างๆมันเยอะด้วยไงน่ากลัวนะฮะนี่ต้องระมัดระวังด้วยเนาะนี่คัดแอดคาราบาวเนาะเขาว่ากันไปเดี๋ยวมาดูข่าวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะเปิดพฤติกรรมนายอัจฉริยะหลังถูกตำรวจไซเบอร์บุกรวบตัวหน้าสนามมวยดังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนถึงโดนจับไปเนาะสักครู่ก็แล้วกันนะครับนะกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ20ลำช่วยน้ำท่วม8ริ้วนะฮะส่วนในส่วนของธุรกิจนะฮะสวนสยามใครรู้จักสวนสยามบ้างเอ่ยสวนสยามทะเลกรุงเทพนะฮะประกาศขายว่างฮะหลังจากเป็นหนี้นะฮะประกาศขายสวนสยามราคา 10,000 ล้านบาทฮะน้ำลดแต่ยังวิกฤตครับค่าฟื้นฟูกว่า500ล้านน้ำท่วมสวนสยามพังพินาศหมดเลยโอ้โหตายอย่างนี้เนี่ยคนทำธุรกิจลำบากแน่ๆนะฮะนะฮะทำง่ายนะฮะวันนี้มีการเผาศพนะคุณต๋องวงทูนะครับวันนี้เองนะครับวันที่3ใช่ไหมเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับต๋องสุรพันธ์นะฮะหรือว่าต๋องวงทูอายุ58ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกนะฮะก็เมื่อเช้ามีวิธีนะครับแล้วก็มีการบังสกุลต่างๆว่ากันไปนะครับมีลูกชายนะครับน้องบอสวัย15ปีนะของต๋องวงทูกับอีกคนนึงชื่อว่าอีกคนนึงนะฮะได้บวชนะเต๋านัชนันนะฮะได้บวชหน้าไฟนะครับให้กับคุณพ่อนะครับแล้วก็มีคนบันเทิงต่างๆมีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะฮะลูกสาวคนโตชื่อว่าเพเปิลนะฮะแล้วก็แบมแบมอันนี้เป็นลูกชายลูกสาวที่ได้กับปุกกี้ปริศนานะฮะก็มาคอยต้อนรับแขกนะไม่ได้บวชนะแต่ว่ามาต้อนรับแขกเสิร์ฟน้ำต่างๆนะฮะส่วนเป้อารักเป้ไฮร็อกนะฮะเจฟพิสุทธิ์ชาลีวงฟรายเป็กเปรมนัทต่อวงทูนะฮะคุณฟุตตี้นะฮะเต่าสมชายปาวลีนะครับเอิญนะครับหลายคนก็มากันนะครับมากันเยอะแยะมากมายมาร่วมงานในครั้งนี้นะฮะอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงคุณฟังฮะลูกสาวกับลูกชายของปุกกี้แล้วก็ต๋องวงทูหน้าตาดีเลยทีเดียวนะฮะลูกสาวเหมือนแม่ลูกชายก็เหมือนแม่หน้าไปทางแม่ทั้งคู่เลยนะครับสำหรับในส่วนของคู่นี้นะครับลูกชายก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะโตละนะตัวสูงส่วนลูกสาวก็เหมือนปุกกี้เลยนะฮะนี่เราเพิ่งเห็นหน้าเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่มีข่าวเนี่ยนะฮะนะก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับในส่วนของวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจนะครับคุณฟังฮะแบมแบมนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงมาฟังเพลงต่อดีกว่าขอเล่นเพลงไว้อีกสักเพลงดีกว่าได้ไหมอยากฟังอนันต์อันวาล่าสุดมีคนแชร์ภาพอนันต์อันวา JRY ออกมาในโลกโซเชียลนะฮะศิลปินดังในยุค90นะขอหนึ่งเพลงสนุกแล้วกันเดี๋ยวสักครู่มีเพื่อชีวิตให้ฟังด้วยครับเดี๋ยว

โอ้โหคืนนี้สนุกมากๆเลยเนี่ยมานะมานี่มามานะมาดูเดี๋ยวจบมานะขอสองเพลงของพงเทพเดี๋ยวมาเล่าเรื่องอัจฉริยะให้ฟังนะฮะแต่คนถามว่าอัจฉริยะเหรออัจฉริยะจริงเหรอจริงมามานะมานีปิติชูใจนะฮะ

มาหน้ามารวยสวัสดีพี่วินเบนซินสักแก้วด้วยนะครับอย่าฟังเพลงชับๆหรอมาช้าพี่วันนี้มาหน้ามณีปิติชูใจแล้วก็วีระด้วยนะฮะหนังสือในตำนานเนาะตัวละครในตำนานนะฮะพี่วินไปไหนมาพี่ไปไหนทำไมมาเช้าเนี่ยนะครับทักทายพี่เล็กสายยักษ์ด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายนะครับขออีกหนึ่งเพลงเพื่อชีวิตมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่วงนะฮะฝนจางนางหายครับพงเทพ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝนจางนางหายนะครับฝนจางนางก็หายไปนะครับพี่วินเป็นซินสาแก้ววันดีเจครับวันนี้ไปเข้าสวนมาครับดีเจก็เลยมาช้าหน่อยนะฮะตอนนี้ขอเบรกเพลงก่อนมาฟังข่าวหน่อยกันดีกว่าพี่วินเบนซินเขาอยู่สวนนะฮะไปซื้อต้นทุเรียนมาปลูกเพิ่มเติมครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่นะฮะบอกว่าเดี๋ยวถ้าทุเรียนออกสวยๆงามๆจะส่งให้ดีเจวินด้วยนะครับรอชิมนะฮะทุเรียนจากภาคตะวันออกนะครับมีพี่ชินนายวันดีเจครับพี่ชินนายบอกว่าดีเจครับขอเพลงไม่เคยจางหายให้กับพี่ออฟวัดละครังได้ไหมฮะเมื่อคืนสุดแล้วเมื่อคืนหลับกันกี่โมงนะฮะวัยรุ่นเมื่อคืนนั่งกินเหล้ากันโอ้ตายนะฮะพี่วินว่าเปิด BP Radio ทั้งวันนะครับแต่อาจจะมาทักทายชาบ้างนะฮะจะเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยได้ยินเสียงตลอดเลยนะฮะสุดยอดเลยครับมาฟังข่าวในก่อนดีกว่าก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่นะฮะที่เขาไปบุกรวบตัวนายอัจฉริยะใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นข่าวแล้วเฮ้ยยังไงพวกทนายพวกนี้ทำไมเป็นนิสัยแบบนี้นะทนายหนุ่มนะฮะตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะหน้าสนามมวยอ้อมน้อยครับแจ้ง4ข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินคุมตัวสอบสวนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยคุณฟังครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับนายอัจฉริยะถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือฉ้อโกงประชาชนนะคือนี่มันเป็นวิชามันเป็นคำพูดทางกฎหมายเนาะนะฮะเอาง่ายๆเลยกันประชาชนบ้านคือนะครับเขาบอกว่าประมาณสักช่วงเมษา69ที่ผ่านมาเนี่ยนายอัจฉริยะเคยถูกตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวในคดีร่วมกันกันโชคทรัพย์ด้วยหลังมีนายตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนหนึ่งเขาแจ้งความนะฮะเขากล่าวหาว่าถูกข่มขู่เรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับกรณีลักลอบนำตัวผู้เสียทุกข้อกล่าวหาเลยคุณฟังครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับนายอัจฉริยะถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือฉ้อโกงประชาชนนะคือนี่มันเป็นวิชามันเป็นคำพูดทางกฎหมายเนาะนะเอาง่ายๆเลยกันประชาชนบ้านคือนะครับเขาบอกว่าประมาณสักช่วงเมษา69ที่ผ่านมาเนี่ยนายอัจฉริยะเคยถูกตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวในคดีร่วมกันกันโชคทรัพย์ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีลักลอบนำตัวผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องกักตม.นะฮะไปเผยแพร่ในไลฟ์สดก็คือหมายถึงว่านายอัจฉริยะเนี่ยไปขู่ตำรวจว่านะว่าเหมือนกับเดี๋ยวจะไลฟ์สดแฉนะแฉนะว่าเหมือนกับประมาณว่าพยายามจะช่วยเหลือคนเหมือนกับมรณะว่าตำรวจเนี่ยมีนอกมีในกันหรือเปล่าเนี่ยคือเหมือนกับพยายามว่าใช้วิธีการวิชามารตัวเองอะนะที่ใช้ในการไลฟ์สดนะเพื่อแชร์คนนั้นคนนี้แล้วเรียกรับทรัพย์ประมาณเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าตบทรัพย์ประมาณนี้เข้าใจความหมายเนาะเหมือนดีเจไปรู้ว่าตำรวจคนนี้มีนอกในกับผู้ต้องขังนะกับในส่วนนี้นะและพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ์สดแชร์นะนะรู้นะนะเอาตังมาอันประมาณนี้ฟิลนั้นนะอันนี้คือเขาเรียกว่าขู่เรียกเงินนะนี่คือคดีที่ก่อนหน้าที่เคยมีข่าวนะแต่ว่าวันนี้ที่มันเป็นกรณีข่าวที่ตลกที่หนักกว่านั้นก็คือฟอกเงินฮะนะลักลอบเล่นการพนันนะฮะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะที่สนามมวยนะครับรายงานตัวว่านายอัจฉริยะเนี่ยได้ใช้ชื่อชมรมของตัวเองเนี่ยคือตั้งชื่อชมรมขึ้นมาชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโน่นนี่นั่นต่างๆสร้างทำให้สวยงามเหมือนทนายตั้มเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดบัญชีให้มีการบริจาคเงินเข้าชมรมของตัวเองชมรมอัจฉริยะนะครับเรียรายเงินเมื่อได้เงินมาแล้วคุณฟังดูไหมเขาไปทำอะไรเอาไปเล่นพนันมวยเอาไปเล่นพนันมวย นะฮะเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยมูลค่าความเสียหายกว่า100 ล้านบาทโอ้โหนะฮะก็คือใช้ชื่อเหมือนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับคนมีชื่อเสียงต่างๆนะฮะผู้ที่เป็นทนายหรือว่าคนดังเนี่ยนะเขาจะมีการเปิดบัญชีรับบริจาคเหมือนกันไงการจอมพลังการจอมพลังช่วยสู้ไงฮะเปิดรับบัญชีบริจาคนะฮะเดือนนึงได้มาหลายล้านไม่เป็นหลายสิบล้าน20 ล้าน 30 ล้านเอาเงินเข้าตัวเองนะแต่ตะการมันเอาไปซื้อของไงเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่เข้าออฟฟิศเข้าบริษัทตัวเองนะแต่นี่หนักกว่านะฮะเอาเงินบริจาคไปเล่นมวยเอาเงินบริจาคไปเล่นมวยนะครับปีนึงกว่าหลายร้อยล้านนะฮะตำรวจก็ลงแล้วก็จับเลยเห็นไหมนี่เดียเจบอกแล้วนะครับว่าใครก็ตามแต่นะที่เป็นคนดังในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยเขาสร้างภาพเนี่ยเขาสร้างภาพตัวเองดังมีชื่อเสียงแม้กระทั่งหมอผีต่างๆด้วยนะฮะหมอผีด้วยนะหมอนั่นหมอนี่เปิดบริจาคนะบริจาคนะนะครับนะเราจะเอาไปทำบุญโน่นนี่นั่นต่างๆไม่ได้ทำบุญหรอฮะบริจาคได้มาสมมติได้มาแสนนึงนะฮะนะทำบุญประมาณสัก50,000แล้วก็ใส่ป้ายใหญ่มากเลยนะฮะอีก50,000เข้ากระเป๋าตัวเองนี่สมมุติเฉยๆนะฮะเขาอาจจะเอาเยอะกว่านี้นะครับแล้วเนี่ยอย่าไปโอนบริจาคให้ใครในโซเชียลออนไลน์นะครับบุคคลเหล่านี้ที่เขาพยายามสร้างโปรไฟล์ในออนไลน์คือเขาต้องการแสงนะต้องการภาพแล้วต้องการแสงต้องการภาพแล้วเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะฮะการที่เขาจะเป็นคนดังในโซเชียลเขาต้องโฆษณาใน Facebook นะฮะและจ่ายโฆษณาเดือนนึงเนี่ยหมดไปหลายหมื่นเป็นแสนเลยเพื่อเปิดการมองเห็นคนเราทั่วไปถ้าเราโพสต์ไม่มีใครกดไลค์เลยอย่างมากสุดแค่100กว่าคนใช่ไหมกับเพื่อนของเราที่อยู่ใน Facebook ใช่ไหมฮะแต่ได้คนกดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหเขาจ่ายบางคนจ่ายเป็นแสนต่อเดือนทีเดียวเพื่อให้คนทั้งประเทศนะเห็นโปรไฟล์เห็นรูปเขาว่าไปบริจาคของเป็นคนดีต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วเริ่มมีการเปิดบริจาคเงินก็ไหลเข้าปั๊บก็เอาไปใช้ส่วนตัวไปซื้อของไปเล่นการพนันไปอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนี่คืออัจฉริยะนะครับโอ้ดีเจมองแต่รอบแรกแล้วคนนี้มันไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะฮะดูออกเหมือนทนายตั้มฮะก็เหมือนกันดีเจเห็นตั้งแต่แรกแล้วคนที่มันแบบไม่ใช่หรอกฮะเนี่ยอันนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องของนายอัจฉริยะตำรวจลงเอาเงินบริจาคไปเล่นมวยว่ะโอ้ตายนะฮะแล้วทนายหนุ่มนะครับเมื่อไหร่จะโดนจับสักทีทนายหนุ่มฮะนะฮะเนี่ยมีคนบอกว่าอย่าโอนให้ดีเจนะฮะนี่อย่าก้อยเธอนะอย่าก้อยนี่คนหนึ่งบอกให้โอนโดเนทมาก็ไม่โดเนทอันนี้โดเนทค่าไฟ VP Radio นะฮะไม่ได้เอาไปทำอะไรนะค่าไฟนะฮะไฟฟ้าครับไฟฟ้าบางครั้งทีเด็ดก็โดนตัดไปนะลืมจ่ายนะฮะนะฮะเอามาเปิดเพลงเด็ดล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกหน่อยก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะเล่นล่ำลากันนะฮะกับบุญทริกนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังทางบุญทริกด้วยนะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงต่อให้ฟังกันยาวๆก็แล้วกันเดี๋ยวให้ฟังเพลงใต้ไหมสัก2เพลงดีกว่าไหมฝากเพลงไอ้สันขวานดีกว่าให้กับบุคคลประเภทนี้พวกทนายหัวหมอพวกนี้นะฮะไอ้สันขวานกับธีระเดชแล้วก็ล่ำลาทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังค้างอีกหลายเพลงเดี๋ยวมาฟังกันต่อชั่วโมงหน้า

ไอ้สันขวานไอ้สันดานประทบเพลงนี้แรงนะฮะเพลงจะทีละเดชเพลงใต้คอลินเพลงใต้ต่อนึงด้วยเพลงเฉียงได้ไหมทีละเดชทวัฒนา2เพลงให้เลยนะฮะเดี๋ยวกลับเข้าสู่เพลงปกติเนาะมีพี่เบิร์ดมีเจมส์เรืองศักดิ์มีนัสลีซาวนะครับมีปานธนพรมีหลายเพลงเลยมีล็อตติ้งฮิลด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะฮะ4 โมงเย็น2 นาทีคุณผู้ฟังครับ

ะมีการเฉียงกันจะมีอาการขวานจามกันแน่ๆเลยนะฮะสองเพลงใต้นะครับนี่คือธีรเดชทองวัฒนาครับชื่อเพลงว่าเฉียงหรือว่าขวานจามโชะเข้าไปนะฮะนะครับแล้วมาฟังเพลงเบาๆกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับมีเนสริซามีปานธนพรมีเบิร์ดธงชัยเจมส์เรืองศักดิ์รอฟังเลยคิดถึงจริงๆเนสริซาครับ

ลงจากปานธนพรนะครับหญิงก็ร้ายชายก็เลวแหมโปเต้วักกลับห้องก่อนเด้อดีเจนะกลับไปดูหวยเลยโปเต้อย่าลืมนะแวะซื้อหวยข้างทางด้วยนะ975ต้องมานะฮะวันนี้วันที่3อยู่ครับเมื่อวานมันก่อนใครดูหวยบ้างเอ่ยนะ4:15ที่ครับพี่เบิร์ดธงชัยต่อดีกว่ามาเดี๋ยวเจมส์เรืองศักดิ์นะครับมีนอตติงฮิลด้วยเคลียร์เพลงกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้5 โมงมีเรื่องหลอนให้ฟัง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต้องโทษดาวครับเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตเลยนะมาต่อกับเพลงเพราะที่เปิดให้ฟังดีกว่าอเมย์ว่ารีรันเมื่อคืนหรือเปล่าดีเจเอาเรื่องเมื่อคืนก่อนอเมย์เรื่องเมื่อคืนก่อนเพราะว่าคนฟังกลางวันยังไม่ได้ฟังเลย2เรื่องที่เล่าตอนกลางคืนนะฮะอเมย์จะฟังอีกรอบไหมล่ะมันจะกลับแล้วมันจะปิดแล้วนะฮะเรื่องราวหลอนๆรอสักครู่ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณฟังกลางวันได้ฟังด้วยทุกวินาทีครับเจมส์เรืองศักดิ์ครับ

ป็นหนึ่งเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยิ้มตามตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวคงอ่านแล้วบอกว่าดีเจคะมันต้องเป็นเพลงที่แบบเป็นความรักแน่ๆเลยใช่ๆๆนะฮะดูความหมายได้ไหมเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังประกอบภาพยนตร์นะครับรักบานฉ่ำที่น็อตทินฮิลย้อนกลับไปโอ้20ปีที่แล้วนะฮะดีเจจำได้ว่ามีแฟนรายการคนหนึ่งนะที่เคยคุยที่เคยทักทายมาพี่เมย์เขาอยู่ที่ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าน็อตทินฮิลนะดีเจมันเป็นตลาดนัดนะที่ต่างประเทศที่ตลาดนัดนะครับแล้วเขาจะขายของเยอะแยะมาเลยเหมือนตลาดนัดบ้านเราฮะขายต้นไม้นะครับขายอาหารต่างๆมากมายพี่เมย์ก็ส่งพาไปดูว่าเคยไปเที่ยวเหมือนกันที่เมืองนอตติงฮิลที่ตลาดนัดนอตติงฮิลที่เมืองนอตติงฮิลเนี่ยนะครับสวยมีบ้านมีอาคารมีร้านอาหารต่างๆมากมายมันแบบฟีลแบบบ้านๆชิลๆอะไรเงี้ยเรียกว่ารักบ้านฉ่ำที่นอตติงฮิลไงนะฮะเนี่ย The smile on your face lets me know that you need me นะฮะถ้าแปลตรงตัวไปเลยก็คือเหมือนกับ The smile ก็คือรอยยิ้มเนาะรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของคุณทำให้รู้ทำให้รับรู้ได้ว่าคุณเราต้องการมีกันและกันนะ need me ต้องการกันและกันนะครับความเขาบอกว่าในดวงตามันสื่อความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการจากไปไหนว่าคุณไม่ต้องการจากเราจากฉันไปไหนนะครับThat's the truth in your eyes saying you will never leave me นะครับก็คืออย่างที่บอกไปดวงตามันสื่อมาว่าดวงตาอายที่มันบอกว่าคอนแทคกันนะไม่ต้องการจากกันไปไหนนะฮะแล้วก็มันมีข้อความนึงเขาบอกว่าสัมผัสจากมือของคุณบ่งบอกให้รู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรผิดพลาดเนี่ยคุณจะคอยฉุดรั้งเรากันเอาไว้ฉุดรั้งตัวผมเอาไว้นะเมื่อไม่ให้ทำผิดพลาดอะไรเงี้ย The touch of your hand say you'll catch me นะฮะwherever I fall นะก็คือเวลาพลาดพลั้งอะไรไปเธอจะคอยฉุดเอาไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็คนสื่อออกมาที่ดีที่สุดยามที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยบางครั้งบางทีภาษากายนะครับคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับเพียงแค่ใช้ภาษากายมองตาก็รู้ใจกันนะ

แล้วก็ประโยคสุดท้ายที่แปลเมื่อกี้นะครับ You say it's best นะYou say it's best when you say nothing at all คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ความรู้สึกดวงตาทุกอย่างมันสื่อให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ดีสุดแล้วที่สื่อมาให้เราได้เห็นประมาณนี้แปลเพลงให้เราได้เข้าใจกันเนาะมองตาก็รู้ใจมองไตก็รู้ตานะฮะพี่ชายแซวว่าดีเจครับตลาด Notting Hill ที่เขาบอกว่าเขาขายต้นไม้ขายอาหารเนี่ยเหมือนกาดงัวสันปะตองไหมฮะกาดงัวนี่ของจะเยอะกว่าพี่ของจะเยอะกว่านะฮะ Wherever I fall หนึ่งเพลงความหมายดีนะครับที่เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันครับ You say it best When you say nothing at all คำพูดที่ดีที่สุดสามารถสื่อได้ผ่านดวงตาผ่านความรู้สึกนะครับไม่ต้องพูดอะไรเลยนะพี่เล็กวันนี้จะครับมากินข้าวดีกว่าวันนี้ไม่ใช่พี่จะทำอะไรฮะวันนี้มีเมนูอะไรให้ทานเอ่ยอันนี้หอยเหรอฮะว้าวว้าวว้าวนะหลังจากนี้ใครมีเมนูอะไรนะครับส่งมาให้ดูกันด้วยกันละกันนะครับนะ

เพลงจากลุงแอดนะครับยินยงโอภากุลนะฮะทะเลใจทะเลจุยนะครับแม้ชีวิตเคยผ่านนะครับคือคาราบาวเนี่ยเขาเป็นวงที่อยู่มานานเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสไตล์การร้องเพลงก็จะดูแบบแก่ๆหน่อยแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายนะในสไตล์ของเขานี่ครับคือทำเพลงมานานนะครับ30 40 50ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มๆครับเข้าสู่วงการตอนนี้ก็ปาเข้าไป70ละนะครับแล้วเนี่ยแนวเพลงก็จะตามนั้นแต่ว่าเนื้อหาเขาดีนะนะเพลงยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ดีหรือว่าเพลงต่างที่ต่างถิ่นเพลงแนวสไตล์ของลูกทุ่งต่างๆนะค่อนข้างจะสละสลวยนะยอมรับว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเขาสะท้อนสังคมในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอย่างเพลงนางงามตู้กระจกเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่แต่งมาจากเรื่องจริงในยุค2530ต้นๆมาก่อนที่คนออกมาขายตัวกันเยอะมากมายแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวหลอนๆให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของนางงามตู้กระจกนี่แหละที่เขาไปทำคุณใสมาเดี๋ยว5โมงรอฟังนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุสานโสเภณีนั้นนะฮะนะครับก็เป็นเพลงของยินยงเหมือนกันสำหรับเพลงนางงามตู้กระจกนะครับสะท้อนปัญหาสังคมในยุคนั้นแต่ว่าเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับผียังไงมันจะหลอนยังไงเดี๋ยวรอฟังหลัง5โมงกันแล้วกันสักครู่นะจ๊ะอันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนนะครับเอาละครับ4โมงเย็น36นาทีนะครับพี่วินเบนซินบอกว่าแฟนรายการทั่วไทยจริงๆนะขอบคุณมากมายนะจ๊ะนะครับพี่ออฟซิสเกตว่าใช่เลยครับดีเจเพลงสะท้อนสังคมในยุคนั้นเนาะยุคนั้นเลยนะครับนะฮะมันก็เป็นธรรมดาแล้วนะนะฮะพี่ชายบ้านห้องลำพูนบอกว่าวันนี้เดินทางนะครับวันเมื่อกี้วิ่งงานลำพูนหางดงสันกำแพงสารพีไปหลายที่เลยเชียงใหม่นะฮะฟังกันอยู่ทั้งวันเลยเมื่อกี้รถน้ำมันหมดด้วยนะครับต้องไปเติมให้กับทีมงานอีกนะโอ้วุ่นวายเลยทีเดียวนะฮะเดินทางกันไปเป็นเพื่อนระหว่างเดินทางครับนะบางคนก็ขับรถส่งของส่งสินค้าเป็นช่างต่างๆก็เดินทางกันไปนะครับพี่เล็กกับว่าดีใจครับวันนี้เตรียมหอยนางรมครับวันนี้จะทำเมนูหอยนางรมโอ้โหนะฮะรอชิมเลยแล้วก็มีเบียร์ลาวด้วยนะมีเบียร์ลาวด้วยนะครับนี่อันนี้ลิเบียเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงลาวให้ฟัง2เพลงเพลงตลกมากเลยชื่อเพลงว่าหินส้มว่ะอะไรหินส้มไม่เข้าใจเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังมี2เพลงนะของลาวมันมีความเป็นกึ่งๆลูกทุ่ง1เพลงกับแรปเปอร์1เพลงเดี๋ยวช่วงเพลงแปลกจะเปิดให้ฟังนะฮะสักครู่กันละกันนะครับนะไม่ต่างกันครับจากนี่เลยนะ25 hours ครับแล้วก็เดี๋ยวมีผิดที่ไว้ใจในเวอร์ชั่นพัทยามิวสิกเฟสติวัลด้วยของแฮงแมนนะครับ

บรรยากาศได้มาเลยพี่เลิฟบอกว่าดีใจครับฟังพี่เลิฟนึกถึงบรรยากาศที่เขื่อนนะฮะเพลงเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากๆเลยเล่นน้ำในเขื่อนนะฮะพี่เลิฟตอนนี้เขื่อนมีสัญญาณแล้วนะครับเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่กวงพี่เลิฟว่าเมื่อก่อนไปชมวิวสวยๆนะครับไปนั่งจิบเครื่องดื่มไม่ใช่สิพี่เลิฟไม่ดื่มเครื่องดื่มเนาะไปนั่งสังสรรค์กันไปฟังเพลงเนาะอยู่ในเขื่อนนะฮะอยู่ในริมแม่น้ำต่างๆนี่นะฮะไปพักผ่อนหย่อนใจไงเนาะยิ่งเจออากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยนะครับนะเอาเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงหมดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องหลอนกันเย็นนี้4โมงเย็น42นาทีนะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายคนก็ใกล้จะเลิกงานกันนะฮะใกล้จะ5โมงเย็นใช่ไหมครับอเมฆว่าเดี๋ยวหลัง5โมงอเมฆจะไปเดินตลาดนัดสักหน่อยอย่างนี้วันเสาร์น่าจะมีหลายๆที่ครับมีตลาดนัดกันอยู่ไปแวะซื้อของสักหน่อยเพลงนี้ของมาจากต้าธีรพัฒน์ครับเคยรักฉันบ้างไหม

ยรักฉันบ้างไหมนี่นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางฟังเพลงกันไปเดี๋ยวจะมีเพลงร็อกให้ฟังสัก2เพลงแล้วก็จะมีเพลงแปลกให้ฟังปิดท้ายตรงนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะฮะ4:47 นคุณผู้ฟังครับ

ไม่ใช่เพลงที่ไม่ใช่ว่าพี่ที่ไว้ใจในเวอร์ชันร้องสดนะครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลครับซิลิฟูนะฮะยอมจริงว่าซิลิฟูนะครับเป็นนักร้องยุค90ยุค2000ที่เสียงเป็นเจนซีมาก่อนการจริงๆนะว่าไหมเนาะทำไมเด็กเจนซ่าเจนซีถึงรู้จักซิลิฟูเพราะมันร้องเนี่ยนั้นผิดที่ฉันยอมไว้ใจจะเจอไปคือกระแดะมาตั้งแต่สมัยก่อนมันก็เลยคนก็เลยชอบกันเด็กเจนซ่าเจนซีก็เลยชอบกันนั้นผิดที่ฉันยอมไว้ใจจะยังไม่ชี้ช้าให้มันมากไปมันจะเป็นแบบคือเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงกระแดะนะฮะมันเป็นมาตั้งแต่ยุคปี240นะฮะ40ไปๆเด็กเจนซีก็เลยฟังกันเพราะเด็กเจนซีปัจจุบันนี้ร้องเพลงกระแดะทุกเพลงนะฮะไม่มีใครร้องชัดสักคนนะฮะใช่ไหมครับต้าธีรพัฒน์ต้าว่าชอบมากเลยครับเพลงนี้นะครับเอาละตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะฮะต้าธีรพัฒน์ว่าบูลลี่เนอร์ไม่บูนะฮะต้าธีรพัฒน์ครับคืนนี้ไปช้างสิงห์ลีโอที่ไหนเอ่ยฮะร้านไหนครับคืนนี้ร้านไหนร้านไหนร้านดีบอกต่อนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงร็อกหนึ่งเพลงได้ไหมเอ๊ะเพลงแปลกเอาไงดีเอาเพลงร็อกก่อนไหมเพลงร็อกก่อนนะฮะมีของบริสแลมนะครับฟิชเชอริงกับโจอีบอยชื่อเพลงว่าไม่แก่ตุยไม่แก่ตุยหนึ่งเพลงร็อกแล้วก็เดี๋ยวเพลงแปลก2เพลงที่ขอมาหรือว่าเราจะฟังเรื่องหลอนก่อนแล้วก็เพลงแปลกดีต้าว่าชอบมากเลยครับเพลงนี้นะครับเอาละตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะฮะต้าธีรพัฒน์ว่าบูลลี่เนอร์ไม่บูนะฮะต้าธีรพัฒน์ครับคืนนี้ไปช้างสิงห์ลีโอที่ไหนเอ่ยฮะร้านไหนครับคืนนี้ร้านไหนร้านดีบอกต่อนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงร็อกหนึ่งเพลงได้ไหมเอ๊ะเพลงแปลกเอาไงดีเอาเพลงร็อกก่อนไหมเพลงร็อก

ะวิ่งแบบพี่ตูนเหรอฮะแหมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่แก่ตุยครับเพลงนี้ร้องกับโจอี้บอยด้วยของพี่ตูนนั่นเองครับดารินดาว่างั้นเสนอขอให้เล่าเรื่องผีก่อนเรื่องเพลงแปลกได้เลยเดี๋ยวดารินดาจะไปขายของใช่ไหมจะไปไลฟ์สดใช่ป่ะโอเคโอเคนะฮะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวจะมาเรื่องหลอนกันดีกว่าเมื่อกี้ได้เจ๊กเกิร์ลแล้วใช่ไหมฮะว่าวันนี้มีเรื่องราวทิติพลว่าชอบมากเพลงนี้ถูกใจทิติพลนะครับเมื่อกี้ได้เจ๊กเกิร์ลไปแล้วว่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องราวของนางงามตุ๊กจกเนาะคาราบาวนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องครับคุณฟังฮะหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นในโซเชียลเหมือนกันคุณฟังเคยได้ยินคำว่าสุสานโสเภณีป่ะที่กาญจนบุรีฮะเอากาญจนบุรีอีกแล้วนะฮะสุสานโสเภณีนะครับเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นซ่องนะฮะสมัยดารินดายังเป็นเด็กนะฮะเขาเรียกว่าเป็นซ่องนะฮะ2530ต้นๆกลางๆปลายๆยุคนั้นเป็นยุคอิทธิพลคุณรู้ฟังฮะยุคอิทธิพลคือยุคที่นักการเมืองสสท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดซ่องเปิดร้านเหล้ากันทั่วประเทศไทยเลยนะที่กาญจนบุรีก็มีหลายที่แล้วเขาจะเปิดรับเด็กสาวในยุคนั้นนะฮะมาทำงานมาเป็นยิงขายบริการมันเลยมีเพลงนางงามตุ๊กจกไงนะฮะที่เป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ถ้าว่าบุคคลที่มาทำงานที่นั่นก็เข้าใจว่ามาทำงานหาเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวอีสานสาวเหนือคนดอยคนกะเหรี่ยงต่างๆก็จะหนีเข้ามาในเมืองมาทำงานที่นั่นและปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปัจจุบันนี้สุสานโสเภณีที่กาญจนบุรีก็ปิดไปแล้วนะฮะสภาพท่านหลายคนเสิร์ชใน Google ก็จะเห็นนะครับว่ามีร่องรอยนะฮะมีอาคารที่พังเสียหายแล้วมีห้องบริการเงี้ยนะฮะมีพวกเสื้อผ้าต่างๆยังเหลืออยู่เลยนะครับในนั้นนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยนะเจ้าของที่เป็นเสียหรือว่าเป็นผ

อิทธิพลนะเขาจะบังคับหญิงสาวมาทำงานใครไม่ทำงานใครไม่ขายบริการเขาจะทุบเขาจะมีกัดทำร้ายร่างกายแล้วบางคนอยากจะหนีออกมาก็หนีไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนบังคับให้ทำงานบางคนก็หนีได้นะนะบางคนก็สมัครใจมาทำงานบางคนทำเป็นล่ำเป็นสันเลยรวยเลยนะเพราะว่านักการเมืองสมัยก่อนเขาก็จะไปหาหญิงสาวบริการแล้วก็เขาจ่ายเงินให้หลักพันนะฮะ บางคนได้เยอะเลยมันอยู่ที่ว่าใช้วิธีการมันยาใดๆในการที่จะให้ได้เงินมานะครับแต่ทีนี้การจะมันยาให้ได้เงินมาเนี่ยมันต้องมีการพึ่งเครื่องรางของขลังวันนี้ก็เลยมีของเขมรก็มีหญิงสาวบริการเขามีของเขมรงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันไหมนะจะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนะครับใช้วิจารณญาณในการฟังโดยเฉพาะของแขกของเขมรต่างๆนะครับเนาะงั้นขอซาวหลอนเล็กๆกันนะในช่วงนี้เราจะได้เข้าสู่เรื่องราวนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะฮะมางั้นขอดนตรีหลอนเลยครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2530ต้นๆครับยุคนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของวงการทั้งนักพนันร้านเหล้าตรงนี้ก็รุ่งเรืองอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีซ่องโสเภณีผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายซึ่งไม่สามารถโดนจับได้เพราะมีผู้อิทธิพลคอยให้การช่วยเหลือเหมือนบ่อนปัจจุบันไงที่มีบ่อนมากมายทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับทักทายพี่มองด้วยนะฮะทีนี้ก็จะมีหญิงสาวบริการนะครับที่เขาไปใช้บริการที่เขาไปทำงานที่นั่นนะมีทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจไปทำงานนะครับในการทำงานข้างในเนี่ยเขาจะให้ไปพักอยู่เลยในอาคารที่ซ่องก็จะมีห้องกระจกที่เราเห็นเนาะในงานทั่วจกฮะก็จะมีแอร์อยู่ข้างในแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นร้านเหล้าจะเป็นเหล้าอ่ะเป็นโต๊ะให้นั่งดื่มนั่งทานกันอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ข้างหลังอาคารก็จะเป็นบ้านพักของเขาเรียกว่าเป็นหญิงสาวที่ไปขายบริการอายุ18 19 20 16 17อะไรเงี้ยฮะ20ต้นๆนะก็จะมีทั้งเบอร์หนึ่งหมายถึงว่าคนที่รับลูกค้าเก่งนะฮะเวลาลูกค้ามาโอ๊ยไปโอ๊ยปลาค้าปลาค้าต่างๆกับพวกที่เป็นเด็กใหม่นะฮะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่มานานแล้วก็จะเจนงานก็จะเก่งงานหมายถึงว่ารู้ว่าวิธีจะลุดทรัพย์มาจากในส่วนของลูกค้าคือทำยังไงเพราะเงินเหล่านี้เขาเข้ากระเป๋าเองหมดเลยได้ทิปต่างๆนะครับมีกลุ่มเพื่อนอีสานนะครับจากอีสานใต้5คนนะฮะเป็นสาวอีสานครับตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณสักยังไม่เกิน20เลย16 17 18นะ5คนตัดสินใจด้วยความแห้งแล้งของอีสานสมัยนั้นผ่านไปเกือบ40ปีมาก่อนนะฮะด้วยความแห้งแล้งทุรกันดารและก็ลูกหลานเยอะด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจนะฮะไปทำงานที่ซ่องตรงนี้นะครับโดยพ่อแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่ามึงไปหาตังเองนะฮะกูไม่มีตังเลี้ยงมึงหรอกอะไรประมาณคนสมัยก่อนลูกดกลูกเยอะด้วยนะครับลูกดกลูกเยอะมีลูกกันที10คน7 8คนนะฮะไม่มีปัญญาเลี้ยงก็เลยปล่อยมันไปตามยถากรรมนะฮะก็ตัดสินใจกันนะฮะ 4-5 คนเดินทางมุ่งหน้าสู่สุซ่องส่งเพดีตรงนี้นะครับไปถึงปั๊บก็เด็กใหม่นะฮะทำอะไรไม่เป็นเขาก็สอนงานว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะเขาจะมีห้องพักให้อยู่ข้างหลังนะนอนด้วยกันเลยห้องละ 4-5 คนระยัดกันเข้าไปเป็นห้องเล็กๆมีตู้เสื้อผ้านะครับมีห้องนอนต่างๆนะครับก็ไปตอนแรกก็งงๆอยู่สักพักผ่านไปเวลาอาทิตย์สองทิพย์ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่างานเป็นยังไงนะก็ทำใจไว้ก่อนแล้วล่ะนะก็โอ้โหก็มีเสียตำรวจทหารต่างๆมาใช้บริการเยอะแยะมากมายและยุคนั้นนะเป็นยุคที่โรค HIV โรคเอสเขาเรียกว่าระบาดเยอะมากนะ230กว่าๆนะฮะยุคนั้นนะฮะและไม่มีอะไรป้องกันด้วยแล้ว มีป้องกันอยู่แต่ไม่แพร่หลายนะแล้วก็มีคนที่ติดโรคกันเยอะมากๆเลยนะครับด้วยความที่หญิงสาวเหล่านี้ต้องการเงินนะเริ่มมีการแก่งแย่งกันและเขาเรียกว่าแย่งลูกค้ากันถ้าเสียคนที่มาป๋าคนที่มาตำรวจคนที่มานะจะต้องรีบไปเลยป้าคาป้าคาป้าคาพอได้สตางค์ไงได้ทีหลายพันบางครั้งบางทีคืนหนึ่งได้เป็น 5-6-7 พันนะฮะค่าที่ต่างๆยังไม่รวมค่าอย่างอื่นต่างๆนะโอ้บางคนเก็บตังค์ได้เยอะเลยนะส่งมาให้ที่บ้านใช้ที่บ้านโอ้ดีใจกันนะฮะพอธุรกิจมันเริ่มดีขึ้นสาวๆกลุ่มนี้ก็เลยแย่งลูกค้ากันก็เลยคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับให้ได้ตังค์เยอะๆนะฮะก็เลยใช้วิธีการคุณไสใช้คุณไสคุณฟังฮะโดยบ้านเขาอยู่อีสานใต้อยู่แล้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะฮะหลายที่หลายทางนะครับก็เลยไปพึ่งหมอผีติดต่อทางบ้านสมัยก่อนโทรศัพท์ไม่มีนะครับต้องจดหมายไปคุยกันว่าทำไงดีทางบ้านแนะนำว่าลองไปทำของไหมจะได้แย่งลูกค้าจะได้ลูกค้าเยอะๆนะฮะก็เลยกลับมาอีสานนะมีสาวเสียคนเดินทางกลับมาพร้อมกันแล้วไปทำของด้วยกันเลยทั้ง 4-5 คนเลยนะเขาให้มาเป็นคล้ายๆน้ำมันพรายฮะนะเขาทำมาจากเท่าฐานของกระดูกผีตายโหงนะแถบ
อีสานใต้นะครับในหลายพื้นที่และเขมรนะฮะสุสานต่างๆเนี่ยเขาจะไปขโมยศพมาไปขโมยศพนะครับที่อยู่ในสุสานนะฮะแล้วเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าเป็นผงเท่ากระดูกนะฮะอาจจะเป็นส่วนหัวส่วนต่างๆเนี่ยมาป่นแล้วมาผสมในน้ำมนต์อะไรของเขานะน้ำมันพลายของเขานะแล้วทำพิธีเขาจะใส่เป็นหลอดแก้วมานะเขาบอกว่าเอาตัวเนี้ยเอาไปบูชานะครับแล้วดวงวิญญาณของศพนั้นก็จะตามไปด้วยคอยอารักขาและคอยเรียกแขกให้ฮะเหมือนกุมารทองเขาเรียกแขกฮะแต่อันนี้มันจะหนักกว่ามันจะฤทธานุภาพมันจะสูงกว่าเพราะว่ามันมาจากของดำที่เขาคุณใส่แล้วเขาบังคับผีฮะที่เขาเอากระดูกเท่าฐานน่ะมาอยู่ในขวดแก้วนี้ขวดโหลนี้แก้วนี้นะฮะที่เล็กๆนี่นะฮะเพื่อจะให้ดึงลูกค้าปรากฏว่ายิงสาวแล้วคนเอามาบูชาได้ผลดีฮะลูกค้าไหลมาเทมาในใช้วิจารณญาณนะฮะไหลเข้ามาพอปั๊บเอาไอ้น้องคนเนี้ยว่าจะเอาคนเนี้ยอีน้องคนเนี้ยนะฮะโอ้คือดึงได้เป็นหลายพันเดือนนึงได้ไปโอ้หลายหมื่นนะครับโอ้ยิ่งทำสักพักนึงเขาเรียกว่าเริ่มแก่งแย่งกันหญิงสาวห้าคนหลังจากเป็นเพื่อนกันเริ่มทะเลาะกันนะครับเพราะว่าอยากได้ลูกค้าเริ่มทะเลาะกันก็เลยมีสาวคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านเพียงลำพังเพื่อไปเพิ่มของให้แรงขึ้นจะได้ลูกค้าเยอะๆเธอคนนี้สมมติว่าชื่อใหม่แล้วกันเนาะชื่อใหม่แล้วกันนะฮะสาวใหม่คนนี้เดินทางกลับไปที่เขมรกลับไปที่อีสานใต้ไปหาหมอผีเขมรบอกว่าขอเพิ่มของให้มันแรงขึ้นเพราะเพื่อนๆได้ลูกค้าเยอะมากเลยอยากจะได้ตังค์มากกว่านี้นะก็เลยเพิ่มของนะเขาก็เลยเพิ่มไอ้พวกมวลสารต่างๆเข้าไปอีกแล้วหมอผีบอกว่าวิธีการใช้นะเองต้องเปิดฝาออกแล้วเอาน้ำที่เป็นน้ำไอ้นี่น้ำมันพลายแล้วที่เขาปลุกเสกเนี่ยเอามาแตะตรงลิ้นตัวเองทุกวันแล้วก็อธิษฐานเพื่อให้ดวงวิญญาณผีที่ปลุกเสกมาเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยช่วยเองนะเขาก็ทำตามปรากฏว่าโอ้โหลูกค้าไหลมาเทมาจริงๆนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะลูกค้าไหลมาเทมาโอ้ต้องบอกว่าเงินสะพัดในยุคนั้นนะฮะเงินสะพัดไหลมาเทมานะครับแต่ทีนี้มันก็มีคืนหนึ่งนะช่วงที่หลังจากเสร็จงานแล้วที่สองที่สามทุกคนก็เข้านอนกันเนาะเสร็จงานที่สามที่สี่ตอนเช้าหลับกันห้องหนึ่งนอน 4-5 คนนะฮะปิดไฟนอนกันหญิงสาวคนเนี้ยที่ไปเอาน้ำมันพรายที่ไปเอามวลฐานมวลสารเพิ่มมวลสารผีนะฮะเอามาแตะลิ้นตัวเองนะฮะนอนอยู่บนเตียงเพื่อนที่นอนอยู่ก็นอนเรียงรายกันปรากฏว่าช่วงที่กำลังนอนอยู่นะฮะหญิงสาวคนอื่นได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นแบบเหม็นสาบมากเลยก็เฮ้ยเหม็นอะไรหนูตายหรือเปล่านะฮะแต่คนอื่นก็หลับอยู่นะฮะมองไปที่หญิงสาวคนนี้ที่เอาน้ำมันพลายผีมานะเขาไม่ได้เห็นเป็นร่างของเพื่อนชื่อใหม่เขาเห็นร่างเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่เขาร้องกรี๊ดลั่นทีเดียวนะฮะกรี๊ดลั่นทีเดียวตกใจกรี๊ดลั่นทีเดียวนะฮะเหมือนกับดวงวิญญาณเข้ามาสิงสู่มาอยู่ในตัวร่างของผู้หญิงคนนี้กรี๊ดลั่นเขาทุกคนก็เปิดไฟนะฮะวิ่งหนีกันว่าอะไรผีเห็นวิญญาณเห็นผีนะฮะไม่เปิดไฟปั๊บก็หายก็เป็นปกติเขาตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกว่ามันน่ากลัวแบบนี้นะฮะหรือว่ามันเป็นดวงวิญญาณจากไอตัวน้ำมันพรายหรือเปล่าจากบนสารนี้หรือไม่ก็ปล่อยไปก็ลืมเรื่องนี้ไปนะครับพอผ่านไปนานๆเป็นปีเข้าให้นะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะหญิงสาวคนที่เขาไปเติมของนะที่เขาเอาน้ำมันพรายแตะลิ้นตัวเองอ่ะอย่างที่บอกไปว่าน้ำมันพรายพวกนี้มันทำมาจากมวลสารกระดูกนะฮะน้ำมันศพที่มีการเผาต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นของสกปรกพอเขามาแตะลิ้นทุกวันอ่ะมันก็เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าสู่ร่างกายเขาก็เริ่มมีอาการป่วยมีอาการป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะป่วยด้วยโรคอะไรไม่รู้กันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคเอส HIV ก็ไม่รู้โรคอะไรนะฮะเพื่อนๆก็พยายามดูแลรักษาไม่รับงานไม่ได้มีอาการป่วยอิดออดเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวท้องเสียต่างๆนานาก็เลยเริ่มมีโทรศัพท์ผ่านไป 4-5 ปีทำงานเริ่มมีโทรศัพท์บ้านกริ๊งๆนะฮะบอกว่าเนี่ยญาตินะที่เสียชีวิตนะครับมีญาติที่ป่วยนะอาจจะเสียชีวิตได้นะถ้าไม่ส่งกลับบ้านก็มีการพยายามติดต่อกลับไปนะครับที่บ้านที่อีสานใต้แต่ทางบ้านก็ไม่เอาก็บอกว่าไปเองก็รักษาตัวเองนะไปเองรักษาตัวเองเพื่อนๆผู้หญิงสาวทุกคนก็พยายามรักษาเอาไปหาหมอบ้างให้ยาก็ดีขึ้นบ้างนะฮะทีนี้ก็ท้องเสียอีกทีนี้ก็ปวดหัวทีนี้ก็เป็นนั่นเป็นนี่จนกระทั่งมันหนักขึ้นหนักจนกระทั่งแบบไม่ไหวฮะทางด้านเจ้าของซ่องก็เลยตัดสินใจเอาใส่รถไฟนะกลับนะให้เพื่อนไปส่งให้ตังค์ไปด้วยเอาไปส่งกลับบ้านที่อีสานที่อีสานใต้ใกล้เขมรบอกเอาไปส่งบ้านไม่เอาละเอาตังค์ให้ไปด้วยเอาไปให้ญาติเขาก็เลยส่งกลับมาไปบ้านที่อีสานไปถึงปั๊บญาติก็ตกใจโอ้โหจากสภาพที่เป็นสาวสวยอายุไม่เกิน20นะสภาพมาแบบโซมมากเลยแล้วก็ป่วยอิดออดเขาเลยเก็บไว้ที่บ้านรักษาตัวพยายามให้ยารักษาต่างๆนานานะฮะก็ไม่หายสักที
เพื่อนๆก็เลยว่าไอ้ไม้ลองไปกลับไปปรึกษาหมอผีที่เขมรไหมที่ชายแดนนะว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพวกของเข้าหรือเปล่านะฮะหมอผีรับทราบปั๊บก็นิ่งไปแล้วบอกเอางี้เดี๋ยวตัวเขาอ่ะจะไปดูหญิงสาวคนนี้จะไปดูหญิงสาวที่บ้านว่าอาการมันเป็นยังไงก็เลยพากันกลับมาพร้อมกับหมอผีด้วยนะครับมาดูว่าอาการเป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าในช่วงที่กลับมาถึงบ้านหมอผีก็พยายามมองบ้านรู้สึกแบบคือเขาคงจะเห็นอะไรบางอย่างนะพอเขาไปดูปั๊บเขาบอกดูจากสภาพแล้วน่าจะอยู่อีกไม่นานแล้วเนี่ยน่าจะไปละนะฮะก็เลยพยายามรักษาทางวิทยาทางด้านของไสยศาสตร์แต่ก็ไม่หายเขาบอกว่าอีกไม่เกิน 3-4-5 วันไม่เกินสัปดาห์เดี๋ยวก็ไปละเพราะอะไรรู้ไหมฮะหมอผีเขาบอกว่าเพราะว่าที่เห็นตรงเนี้ยที่มันยังนอนอ้าปากพังงาบอยู่หายใจโรลินที่ไม่พูดอะไรจะไม่จาอะไรกับใครเนี่ยนี่คือวิญญาณผีนะของมวลสารกระดูกน้ำมันพลายไม่ใช่ตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นมันตายไปแล้วอีใหม่เนี่ยมันตายไปแล้วนะแต่ที่เห็นอ้าปากพังงาบนะลืมตานี่คือผีของมวลสารที่กูปลุกเสกให้เองนะครับไม่เกิน3วัน5วันมันไปทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยทุกวันอยู่กับผีเหรอไม่อยู่กับเจ้าตัวเหรอก็ปล่อยไปปรากฏว่าไม่ถึงอาทิตย์ตายจริงๆพอตายเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนก็รีบจัดการศพเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกวันที่อยู่ด้วยนะไม่ใช่ตัวของนูญญาณเจ้าของแล้วเป็นผีที่เขาปลุกเสกฮะที่เขาเอาไอ้น้ำมันพลายยัดเข้าปากตัวเองอะที่เขากินเข้าไปฮะมันเข้าไปสิงสู่อยู่ภายในร่างกายนี่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีการวิธีพิธีชาปนกิจศพปรากฏว่าตอนเผาเนี่ยไม่หมดนะเผาไม่ไหม้เพราะว่ามันมีพวกมวลสารเท่าฐานกระดูกหรือว่าพวกของที่เขาใส่ไปในของดำมันเข้าไปในร่างกายที่เขากินไปเขาแตะลิ้นเข้าไปมันเข้าไปในร่างกายด้วยก็เลยทำให้บางส่วนเผาไม่ไหม้ก็พยายามทำพิธีเผาจนกระทั่งไหม้กันไปนะฮะในช่วงเวลาเดือนแรกดวงวิญญาณของผู้ตายยังคงมาวนเวียนอยู่มาร้องไห้มาเข้าฝันบ้างมายืนให้เห็นบ้างนะครับร้องไห้ต่างๆนานาไม่รู้จะทำยังไงกันเป็นกรรมเวรของเขานะครับสุดท้ายสุดเวลาผ่านไปนะฮะเดือน2เดือน3เดือนค่อยๆหายไปดวงวิญญาณที่คนเห็นหรือในเข้าฝันต่างๆค่อยหายไปก็น่าจะหมดเวรหมดกรรมหมดบุญแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวที่ถ่ายทอดเอาไว้โดยกลุ่มของผู้หญิงที่เคยไปทำของดำและของเข้าตัวของดันเข้าตัวแทนเพราะต้องการเพิ่มความแรงนะฮะก็เลยวิ่งเข้าตัวแทนพอเอาไปกินด้วยนะฮะปัจจุบันนี้หญิงสาวเหล่านี้นี่ยังคนอื่นยังมีชีวิตอยู่นะฮะเป็นป้าหมดแล้วอายุประมาณ50กว่านะเขาเคยไปเล่าในรายการตีสิบด้วยนะเคยเอาเรื่องราวของตัวเองในประสบการณ์ตอนที่ไปเป็นสุภินีฮะไปออกรายการตีสิบด้วยนะครับเคยไปเล่าในรายการตีสิบแล้วก็ตอนนี้อายุมันเกือบ60แล้วแต่ก็ยังดูสวยอยู่ก็เป็นหญิงขายบริการมาก่อนเขาเลยว่าเอาประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังว่าของพวกนี้ถ้าไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่มันมีจริงๆนะของดำต่างๆเหล่านี้ใช้วิจารณญาณนะครับบางคนทำมาค้าขายบางคนทำธุรกิจบางคนอยากเอาชนะคู่แข่งใช้วิธีการผีหรือว่าของดำนะครับเอามาให้ธุรกิจเองเหมือนที่เราจะเล่าให้ฟังเรื่องซานิจำได้ไหมฮะซานิเอฟฮะที่เขาต้องการของดำเอามาบูชาสุดท้ายแล้วเหมือนกับพยายามต่อสู้กับขอบสายขาวของพระนะฮะที่หิ้งพระเขาล้มปั้งนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซานิบอกว่าเอาของดำของขาววางบนหิ้งพระเดียวกันมีพระอยู่นะครับแล้วก็มีของดำที่เอามาจากบูชามาปรากฏว่าหิ้งพระหักโคร่เลยนะเพราะลงมาตกเลยแตกเลยนะฮะคือว่าของดำของขาวไม่ควรอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวมากเลยฮะบัญญัติไปทำนะฮะของพวกนี้พูดผีเหล่านี้เขาสะกดเอาไว้ไม่ให้ไปเกิดเราให้มาช่วยเหลือให้มาทำให้ธุรกิจมันดีนะครับถ้าไม่เลี้ยงเขาดีๆไม่สนใจมันวิ่งกลับเข้าตัวเลยเดี๋ยวอีกวันต่อไปจะเล่าเรื่องควายธนูให้ฟังนะฮะเรื่องวัวธนูควายธนูเป็นเรื่องของพระนะฮะหลวงปู่ชอบเคยเจอควายธนูวัวธนูด้วยวิ่งใส่เลยวิ่งใส่ควายธนูวัวธนูวิ่งใส่เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่ากันวันหลังแล้วกันนี่คือเรื่องหลอนวันนี้นี่น่ากลัวนะฮะหลอนทีเดียวนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่บอกว่าดารินดาไปทำของมันหรือเปล่าทำไมดำแข้งขาดำจังเลยดารินดานี่เขาดำตั้งแต่เกิดแล้วฮะนะเพราะว่าของเข้าตั้งแต่เกิดนะฮะของเข้าตั้งแต่เกิดนะครับเป็นไงนั่นหลอนไหมหลอนเนาะของเขมรของแขกน่ากลัวนะฮะแขกนี่พระอัลลอฮ์บอกเลยว่ามีจริงนะครับแขกพระเจ้าเขาเนี่ยอัลลอฮ์เขาเชื่อเลยว่ามีจริงนะแล้วก็ต้องเชื่อตามอัลลอฮ์ด้วยต้องเชื่อตามอัลลอฮ์ด้วยนะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผวังจิตนะครับหลอนมากๆเลยเพลงนี้นะฮะเข้ากับเรื่องหลอนเมื่อกี้ที่ได้เล่าไปนะครับมูชิบอกว่าฟังเมื่อกี้ก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะมูชิเดินซื้อของไปมันจะน่ากลัวได้ไงมันต้องเดินกลางคืนสิมูชิต้องไปเดินป่าช้ามูชิไปเดินป่าช้านะครับแล้วก็ฟังเรื่องหลอนไปนะฮะเดินไปกินไปมันจะหลอนได้ไงอ่ะเดินไปกินไปคือพุงออกนะฮะพุงยื่นนะฮะมูชิ ลุงดาบส่งภาพมานะครับว่าตอนนี้ลุงดาบอยู่ที่ประเทศเวียดนามกำลังเดินทางโอ้รถติดมากเลยนะครับบ้านเมืองเขาไม่ต่างจากไทยเลยฮะไม่ต่างกันนะฮะลุงดาบอย่าส่งวิดีโอเยอะนะเน็ตลุงดาบหมดก่อนนะถ้าเน็ตหมดจะได้ซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะครับนี่ส่งภาพมาวิดีโอมาให้ดูนะเป็นบรรยากาศที่ประเทศเวียดนามนะ
1: ฮะเยอะมากครับ
0: นี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทเลยทีเดียวนะฮะนะครับเนาะประเทศไทยถ้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทโดนจับนะฮะแต่ว่าที่เวียดนามนี่คือมอเตอร์ไซค์วิ่งบนฟุตบาทเต็มทีเดียวนะฮะบนรถทัวร์นี่เขาก็จะมีวิทยากรบรรยายไปด้วยนะครับว่านี่คือตลาดอะไรถนนอะไรเงี้ยนะฮะนี่ส่งบรรยากาศไปดูนะฮะโอ้วิ่งวุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะนี่บรรยากาศบนที่ประเทศเวียดนามนะครับเนาะแต่รถติดมากเลยถนนแคบแต่ปาดได้ปาดไปเลยครับไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้กันละกันนี่เป็นรายงานสดจากลุงดาบที่ประเทศเวียดนามนะครับนะฮะแล้วตอนนี้5โมงเย็นกับอีก20นาทีกันแล้วเวลาไวจังเลยเนาะนะครับดีเจมีเพลงแปลก2เพลงนะครับที่ยังค้างกันอยู่ครับลุงดาบอกว่าลงเครื่อง3โมงครึ่งครับยังไม่ได้สัก10โลเลยครับไปช้ามากๆเลยอันนี้ที่เมืองฮานอยนะฮะที่ฮานอยเนาะที่ฮานอยเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ดีเจมีสถานท่องเที่ยวแล้วลุงแปมีแผนไปไหนมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจะไปเที่ยวทะเลไหมหรือจะไปพักภูเขาหรือไงแผนเขาว่าไงบ้างสำหรับในการท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ในรอบนี้ส่งมาให้ฟังด้วยนะฮะส่งมาดูด้วยนะฮะทีนี้พลส่งภาพมาครับบอกว่าผมอยู่ในป่าแอบฟังหลอนนะดีเจใช่ฮะถ้าใครอยู่ในป่าอยู่ในต้นไม้อยู่กับต้นไม้อยู่ในสวนลำไยเหมือนที่ทิพย์พลเนี่ยอยู่ข้างๆสวนลำไยเนี่ยนี่หลอนหันซ้ายหันขวาเลยพูดเรื่องผีแล้วหลอนเลยจะมีอะไรมันก็ก๊กๆหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าอยู่แบบมูชี้นะฮะเดินตลาดนัดนี่คือมันจะหลอนยังไงก่อนหลอนนี่คือหลอนว่าจะกินอะไรดีนะมีอะไรให้กินหรือเปล่ามูชี้นะพี่โอ้ว่าดีเจครับหวยฮานอยออกทุกวันเลยฮะเดี๋ยวพี่โอ้ครับเราพูดถึงเมืองฮานอยที่ไปเที่ยวไม่ใช่หวยฮานอยนะฮะไม่อันคนละอันกันนะฮะหวยฮานอยนี่โปเต้นะครับหวยฮานอยหวยลาวหวยรัสเซียนะฮะออกหวยทุกวันอ่ะพี่ว่าดีเจขามูชิมีพุงอยู่แล้วค่ะดีเจขาเห็นไหมเนาะมูชิมีพุงอยู่แล้วเพิ่มพุงไงฮะอ่ะเมเพิ่มพุงให้ใหญ่ขึ้นนะฮะนะเดี๋ยวดีจะมีเพลงแปลกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลาวกันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลาวกันนะครับเนาะวันนี้พี่ต้านะครับจากป่าซางวันนี้เจ๊ครับวันนี้มีเมนูด้วยอะไรอ่ะพี่ต้าฮะหมูเหรอครับกำลังย่างหมูอยู่กำลังทำอะไรอ่ะโอ้โหกำลังย่างหมูอยู่นะฮะเย็นนี้มีกับแก้มแล้วนะฮะแหมมาเดี๋ยวขอเพลงลาวดีกว่าในช่วงของเพลงแปลกครับ
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ไปเที่ยวลาวกันดีกว่าพูดถึงลาวหวยลาวนะฮะ
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงแปลกวันนี้นะครับหยิบเพลงของลาว2เพลงให้ฟังครับชื่อเพลงว่าหินส้มว่ะสรรหาเพลงมาฟังเพลงแร็ปเปอร์ลาวหน่อยฮะหินส้ม มันเป็นเพลงแปลกนะมันจะร้องไปลากไปเรื่อยหน่อยนะฮะจะร้องแบบแปลกๆเลยนะหินส้มครับอีกหนึ่งเพลงจะเป็นเพลงลูกทุ่งโจโจ้ของลาว1เพลงในช่วงของเพลงแปลกท้ายรายการ

0: กกับเพลงนี้ตลกอ่ะคุณฟังรู้เรื่องใช่ไหมฮะชื่อเพลงว่าเจ้าจะเฮ็ดจังเจ้าจะเฮ็ดแนวใดให้คอยนั้นสนใจของวงมิสเตอร์สารส้มนะฮะเขาพูดถึงเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งนะที่แบบพยายามจะอาบน้ำแต่งตัวดีๆใช้สารส้มนะครับขัดผิวขัดร่างกายให้สะอาดหอมนะฮะไม่มีตังค์ซื้อโคโลนน้ำหอมกับชาวบ้านชาวช่องเขาหรอกนะฮะปรากฏว่าจะไปเที่ยวหาสาวคนนี้ไงแต่ปรากฏว่าไปเจอชายหนุ่มอีกคนหนึ่งตัดหน้าไปนะฮะแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านนะฮะก็เลยเป็นเพลงนี้นะครับตลกอ่ะนะฮะหินส้มภาษาลาวนี่ไม่เป็นภาษาตรงๆนะฟังแล้วตลกเหมือนกันหินส้มอย่างนี้นะเออหินส้มอย่างโทรทัศน์ก็โทรภาพเงี้ยมันเป็นคำตรงๆซื่อๆไม่ได้มีคำสระสะดวยอะไรเหมือนภาษาไทยนะภาษาไทยนี่เกินไปเนาะนะโทรทัศน์นะฮะเออมือคือมันจะมีภาษาที่สระสะดวยแบบคือคำเดียวฮะเรียกได้หลายอย่างเออแต่ลาวนี่เขาจะตรงๆไปเลยนะเขาจะไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนคือใช้คำเดียวไปเลยอย่างโทรภาพเนี่ยก็คือโทรละมีภาพออกมาก็จบนะมาโทรทัศน์ทีวีอะไรต่างๆไม่มีนะฮะเป็นภาษาลาวนะครับนี่คือเพลงแปลกนะครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ยังไม่หมดนะเพลงต่อไปเป็นเพลงลาวขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาปิดท้ายรายการกันเพลงลาวบอกว่ามูชีบอกว่าดีเจขาก็จริงก็ไม่อยากจะมีพุงนะฮะแต่ทำใจไม่ได้มันมีพุงแล้วทำไงดีนะฮะมูชีก็อยากกินเพิ่มสิมูชียิ่งกินเพิ่มพุงยิ่งยื่นนะไม่ปังนะเดี๋ยวไม่ปังนะไม่ได้เป็นมิสแกรนแล้วนะไม่ได้เป็นมิสแกรนนะฮะอันนี้นะฮะพี่ลุงดาบส่งภาพมานะครับเป็นฮานอยฮาลองนะครับ3วัน2คืนนะครับ3ถึง5ตุลาคมนะเดินทางสะดวกกับแอร์เอเชียนะบินตรงจากเชียงใหม่สู่ฮานอยนะครับก็จะมีกิจกรรมกันวันนี้นะครับที่จตุรัสบาดิงใช่ไหมนะสถานที่ประวัติศาสตร์อันทรงเกียรตินะบาคิงนะฮะวิหารฮานอยโบสถ์สไตล์โกธิกสุดคลาสสิกของกลางเมืองรับประทานอาหารเย็นสุดอลังการที่เซนต์บุฟเฟ่นะครับก่อเดินทางสู่เมืองฮาลองเมืองที่มีชายหาดมรดกโลกที่แสนโรแมนติกแล้วก็พักผ่อนโรงแรมนะครับซองเลกสีดาวหรือว่าเทียบเท่านี่สวยจังเลยนะฮะเวียดนามนี่เมืองเขาสวยนะเพราะเขาอยู่ใกล้ทะเลนะใกล้ทะเลคือเป็นทะเลทั้งแถบระยะลากลงมายาวเลยนะครับแต่ข้อเสียคือพายุเข้าบ่อยนะฮะแล้วพรุ่งนี้วันที่สองนะครับจะมีกิจกรรมล่องเรือชมอ่าวฮาลองนะฮะมาจันธรรมชาติที่สวยงามนะเยี่ยมชมถ้ำสวรรค์นะอันงดงามตะการตานะเทียนอะไรอ่ะเทียนคงเคฟนะครับอาหารกลางวันบนเสิร์ฟบนเรือวิวสวยงามกลางทะเลและช่วงบ่ายเพลิดเพลินนะครับกับฮาลองคอมเพล็กซ์นั่งกระเช้าอุ้ยรถกระเช้าฟังฮะรถกระเช้าลอยฟ้านะครับควีนส์เคเบิลคาร์ชมวิวเมืองสูงนะพร้อมเที่ยวคิดโดแลนด์นะครับซามูไรโอ้ยซามูไรด้วยนะสไลด์นะฮะเซนการ์เดนและอีกมากมายและอิ่มอร่อยบนเรือหรูนะครับแอมบาสเดอร์คลูสนะครับพักผ่อนที่โรงแรมซองเล็กอีกรอบหนึ่งช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันที่3เนี่ยนะครับก็จะมีการเดินทางกลับสู่ฮานอยไปชมทะเลสาบหวานเกี้ยมนะฮะนะหัวใจกลางกรุงของฮานอยแล้วก็ไปเที่ยววัดด้วยนะไปเที่ยววัดไหว้พระนะฮะอ่านว่าอะไรอ่ะหยอกเฉินนะครับหยอกเฉินนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลสาบนะครับก็ซื้อของฝากและเดินทางกลับสนามบินนะครับในวันที่3นี้อันนี้เป็นโปรแกรมทัวร์ของลุงดาบนะฮะส่งบริการมาด้วยนะฮะลุงดาบจะส่งเยอะนะเดี๋ยวเน็ตหมดก่อนนะครับพยายามใช้เน็ตของ Wi-Fi ของโรงแรมนะฮะนะเน็ตมือถือเดี๋ยวมันหมดก่อนถ้าหมดปั๊บมันจะช้าเลยนะมันจะช้าไปเลยนะมันช้าเพราะมันจะส่งวีดีโออะไรไม่ได้แล้วนะฮะนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมของลุงดาบนะฮะนะฮาแล้วทำไมถึงต้องหน่อยเลยครับพี่เจมันไบโพล่าแบบเนาะฮาแล้วหน่อยนะฮาแล้วหน่อยแบ
1: บแฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ขอหนึ่งเพลงแปลกนะจ๊ะเดี๋ยวมาปิดท้ายกันครับเพลงนี้เป็นเพลงลาวเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นเพลงลาวแนวสายลูกทุ่งนะมางั้นขอแดนเซอร์หน้าเวทีหน่อยฮะเดี๋ยวจะลำวง3ชาติกันสักหน่อยช่วงนี้นะฮะกับเพลงแปลกเพลงสุดท้ายนะฮะมันสั่นนะเพลงเด็กแปลกๆที่พี่เจเปิดเงี้ยนะฮะจังหวะดนตรีได้เด้อนะฮะมาหนึ่งเพลงลาวครับชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะ4ขวดไม่ฉี่

0: เฮ้ยสนุกดีเพลงนี้ชอบชอบนะฮะตลกดีอ่ะเมาตังจังอยู่ตังอยู่ครบเนาะคุณผู้ฟังฟังรู้เรื่องใช่ไหมฟังรู้เรื่องใช่ไหมฮะภาษาลาวนี่ข้อดีของเขาคือฟังรู้เรื่องเนาะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งนะฮะได้ไปกินเบียร์ฟรีนะครับที่ร้านเหล้าร้านเหล้าเนาะหมดไป4ลังและตังอยู่ครบนะฮะ4ลังและยังไม่ฉี่เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเบียร์ตัวเองที่เสียสตางค์แก้วเดียวก็ไปแล้วกลับก่อนหน้านะฮะโอ้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบายนะออกอุบายนะครับเพื่อที่จะให้กินของฟรีกินเหล้าฟรีหรือเบียร์ฟรีตาต้าทำบ่อยไหมครับตาต้าต้าน่าจะทำบ่อยนะดูท่านะกินเบียร์ฟรีนะถ้าเบียร์ฟรีนั่งได้ทั้งวันนะฮะเพลงนี้นะครับชื่อว่าสี่ลังบ่อเยี่ยวนะฮะสี่ลังยังไม่ถี่เลยนะครับของนักร้องประเทศลาวนะครับเนาะดวงใจไอยังอะพรมนิตเนาะดวงใจพรมนิตเออนะฮะ หนึ่งเพลงแปลกครับ
1: มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกนะครับเอาแล้วมาถึงช่วงท้ายกันนะพี่โอ้นะวันนี้เป็นไงบ้างเหรียญทองนะฮะการแข่งกีฬานะฮะเหรียญทองนะฮะเหรียญทองเรือใบนะครับนะฮะรุ่นหญิงนะครับก็มีเหรียญทองของไทยได้เพิ่มอีกแล้วนะครับนะฮะปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นี่นะขอเสียงปรบมือด้วยกันละกันนะครับหยูนักกีฬาเทควันโดนะฮะเหรียญทองสมัยที่2ครับนี่ก็ได้เหมือนกันนี่นะเทควันโดเนาะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในกีฬาเซปักตะก้อจากประเทศประเภทตะก้อ4คนชายอ๋อเหรอฮะนะครับอ่ะก็ถือว่าแสดงความยินดีแล้วกันนะฮะขอเช็คแป๊บนึงได้ไหมว่าตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับเท่าไหร่แล้วฮะเดี๋ยวปิดท้ายกันนะฮะเหรียญกีฬาซีเกมล่าสุดนะครับเมื่อในช่วงวันนี้นะครับที่มีการลงไว้นะครับในข้อมูลในออนไลน์นะครับก็วันนี้3ตุลาคมนะอันดับหนึ่งยังเป็นจีนอยู่ครับจีนนะฮะ164เหรียญทองโอ้โหญี่ปุ่น72เหรียญทองครับเกาหลีใต้อันดับ3 33เหรียญทองนะฮะอุ้ยไทยขยับลงนะอุซเบกิสถานอันดับ4ครับ20เหรียญทองครับอินเดีย16เหรียญทองแล้วก็อิหร่านนะครับ15เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7นะครับมี15เหรียญทองขยับลงเล็กน้อย

ราะว่าเขาวัดจากในส่วนของไอ้เหรียญนะครับเหรียญทองที่อยู่ข้างหน้าเนาะไทยอยู่อันดับ7นะกระเถิบลงเล็กน้อยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วไทยล้วนทั้งหมดมี44เหรียญทองครับนะ40กว่าเหรียญทองก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับส่วนมาเลย์อันอยู่อันดับ10นะครับมาเลย์ฮ่องกงอยู่อันดับ11นะครับเอาประเทศหลักๆเนาะอินโดอยู่อันดับ14นะฟิลิปปินส์อยู่16ด้วยซ้ำอ่ะไทยก็ถือว่าดีนะไทยเข้าไปเฉือนประเทศเหล่านี้ได้ฮะประเทศที่เป็นประเทศแบบแขกก็ดีอุซเบกิสถานอินเดียพวกเนี้ยเขานักกีฬาเขาเยอะอยู่แล้วนะไปเฉือนเหล่านี้ได้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการลงเอาไว้ครับคุณผู้ฟังครับอ๋อไทย18แล้วเหรอฮะมีการปรับขึ้นแล้วเนาะโอเคมันอาจจะไม่ได้อัปเดตนะอาจจะมีปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกลางคืนนะก็จะมีการสรุปตัวเลขอีกรอบหนึ่งอันนี้เขาลงไว้ตอนกลางวันนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะลารายการยากลาแล้วไหมมา5โมงครึ่งนะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงพร้อยฟังต่อนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะอย่าลืมนะฮะในส่วนของนี่ด้วยนะฝากสปอนเซอร์ใหม่ของเราด้วยกันนะฮะสำหรับในส่วนของคลินิกจัดฟันนะครับที่ดิจิทันดิจิวินไปจัดนะฮะนั่นก็คือคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายนะครับอยู่แถวในเชียงใหม่เนี่ยนะใครสนใจไปใช้บริการกันที่นี่นะครับครบวงจรอยู่แถวแยกสนามบินนะครับอยู่ในโครงการช็อคตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับที่นี่ก็ครบครันนะจัดฟันปรับรูปหน้านะครับ10ปีการันตีคุณหมอดูแลอย่างดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการขูดถอนอุดฟันนะผ่าฟันคุดนะทำครอบทำรากฟันนะฮะฟันปลอมทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านความสวยงามการฟอกฟันทำวีเนียที่นี่มีครบเลยนะก็ลองสอบถามกันก่อนได้ยังไม่ทำให้เป็นรายเดือนแต่คุณหมอเขาจะดูก่อนว่าทำอะไรราคาเท่าไหร่นะไม่แพงราคานี้เขาจะผ่อนจ่ายบ้างครับอย่างของดีเจทำสองปีเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายรูปเลยนะฮะก็ค่อยจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปอย่างเงี้ยแล้วค่อยจ่ายไปนะครับใครอยู่เชียงใหม่จะไปใช้บริการแจ้งดีเจทันมาเยวินมานะครับเดี๋ยวจะได้แจ้งคลินิกเดี๋ยวจะขอส่วนลดให้ใครเพิ่งอยู่เชียงใหม่นะอยู่หรือว่าลำพูนเนี่ยนะฮะเชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคเหนือนะครับจะไปใช้บริการแจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะได้แจ้งขอส่วนลดกับทางคลินิกด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะพี่เฟิร์สส่งมานะฮะเหรียญทองที่18แล้วจากเทควันโดอ๋อโอเคก็คือล่าสุดนะที่ชื่ออยู่นะครับ18แล้วนะ18เหรียญทองนะฮะเสดาลูกชายเพิ่งไปจัดฟันแถวหน้ามหาลัยแม่โจ้มาจริงเหรอฮะเสดาจังเลยนะครับมาที่นี่เดี๋ยวขอสลดให้ใครอยู่เชียงใหม่นะฮะเมื่อวานก็มีพี่อุดดีจากลำปางเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเชียงใหม่จะมาขอนะส่วนลดนะใครอยู่เชียงใหม่แจ้งมาเดี๋ยวจะขอสลดให้เนาะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกับคุณยามภูมิมาเจ็ดยอดด้วยนะครับขอบคุณร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลกันนะครับแล้วก็ทรูและดีแท็กกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในช่วงนี้ล่ำลากันไปก่อนกันละกันครับคุณผู้ฟังฮะยอมใจยอมใจนะคืนนี้ไม่ได้เข้ามาจัดรายการวันนี้วันเสาร์พักผ่อนนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6866

ณกำลังฟัง BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: จะทำร้ายฉันทุกที
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand